0: 99.9 FM
1: แม่นแล้วบรรดาท่านผู้มีเกียรติท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10 โมง หา 12 โมงเป็นประจำเนาะทีมงานเราก็พยายามซอกสรรหันสาแนวดีๆมาโอ้ลมมาถามสบายดีมาเว้าให้ท่านผู้ฟังกันได้ครับหูครับทราบน้องกันน้องมีอันใดก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะเบอร์โทรศัพท์ห้องส่งก็เป็น9676399902-9676-3999แต่เบอร์โทรศัพท์มือถือของข้าพเจ้าเองเนาะทีมงาน0403008456 0403008456แล้วพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าเห็นนมใหญ่ไฟแฮมเพิ่นกำลังเซตอัพไลฟ์สดของลาวใต้ให้ท่านผู้ฟังที่ว่าแฟนพันธุ์แท้แฟนประจำให้ได้เว้าได้ว่าได้โอ้ได้ลมนํากันเนาะอ้าวมื้อนี้อยู่ในห้องทรงมีไผแ
2: ท้สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกลับมาพบกันอีกตามเคยทุกๆวันอาทิตย์อ่ะมื้อนี้ก็ปรากฏว่าข้าพเจ้าขอบอกไปเลยว่าเพราะว่าเวดเกิลเฮานี่เพิ่นก็กําลังมีเวียกอยู่ทั้งนั้นเพิ่นเฮ็ดเวียกแต่ว่ามื้อนี้มี3คนเน
1: า
2: ะเจ้าเพราะว่าน้องตุ้ยเฮานี่เพิ่นก็ค่าเวียกเจ้าว่ามีหลายอันหลายแนวที่จะต้องได้สะสางเนาะแต่ว่าก็มีอย่างน้อยก็ทีมงานของเฮาก็ปรากฏว่าเกือบครบว่าซั่นเอาไปมี3คนก็หมายถึงว่าหลายสมควรแล้วเพราะว่าลังเทือนี่ทางคําแสนก็มางมผู้เดียวก็มีเทือเปิดเพลงลูกเดียวก็ดีคือกันหลายคนก็ว่าเออก็ดีขึ้นแล้วว่าดีกว่าแต่น่ะเห็นใจอยู่เพิ่นว่าพวกนะเพิ่นฟังน่ะก็เห็นใจเด้เพิ่นว่าอันนี้เฮาก็พะห่มยังตุ่มผมอยู่โอ้ยบอกว่าปิดแต่แม่น
1: แหละ
2: เฮาลุกมาแต่เด้อ30เดือนมาเนาะ
1: ตื่นขึ้นมาเพิ่นก็อาจจะได้มีจอกกาแฟอุ่นๆ
2: เจ้า
1: เนาะมีบิสกิตหรือว่ามีของ
2: น่ะแก้มกาแฟบ่ได้เพิ่นเมสซิสมาบางกี้นี
1: ่บ่ห่วย
2: เพิ่นว่าผมยังตุ่มอยู่ได้นี่เพิ่นว่าป๊าดโทษจะขอว่าหรือว่าสิหายไปเฮ็ดกาแฟให้บ่หรือว่า
1: แม่นนะ
2: เออว่าไปตาอิจฉาเนาะอ่ะก็บ่เป็นหยังฉะนั้นพวกเฮารับใช้ซุ่มซนกันแน่นอนที่สุดเนาะของแนวนี้เฮาหลีกเลี่ยงกันบ่ได้เพราะว่าเมื่อเวลาเฮาได้มาเฮ็ดมาแล้วหลายปี
1: จ
2: ้ะแล้วก็มีหยังท่านผู้ฟังเนาะหรือว่า FC ของเฮานี่เพิ่นก็ติดตามพวกเฮาตลอดฉะนั้นเฮาก็จังว่าเออก็เลยถิ่มบ่ได้อ่ะก็ถือว่าเป็นฮ็อบบี้ของพวกเฮาแล้วก็เป็นฮ็อบบี้ของเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้ลุกขึ้นมานั่งฟังพวกเฮาถึงว่าสิบ่มีหยังก็อย่าเพิ่นว่าขอให้บรรดาได้เริ่มที่ว่าจุด1จุดใดจุด1ที่ว่าเฮาเคยอยู่บ้านเฮา
1: แม่น
2: บักพวกวิทยุทรานซิสเตอร์นี่บุญยิงคือสิฮู้ดีติว่าซั่นโอ้ยข้าพเจ้าลังคอไปย้ําได้กับมีแต่มาเว้าให้ฟังโอ้ยคือฮอดเด้เพิ่นว่าคือฮอดวิทยุทรานซิสเตอร์ครับข้าพเจ้าก็ว่ามันดีเด้
1: จ้ะ
2: อันฟ้าห้องหึมนี่ก็ยังได้ยิน
1: แม่น
2: อยู่นี่หายากเด้วิทยุนี
1: ่ฟังลังเทื่อทานไฟสายเนาะทานไฟสายทานสิวิทยุมันสิเบิดแล้วมันก็ค่อยได้เอามาโป๊ใส่หูฟังเด้อันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ว่าในอดีต
2: ในอดีตหายาก
1: หายากอันนี้เป็นถือว่าดีอย่างน้อยเฮาได้โอ้ได้ลมได้เว้ากับพี่กับน้องเนาะมีอันใดก็ติดต่อโทรศัพท์ถามกันได
2: ้
1: เฮาก็คอยแชร์ช่วยกันว่าความคิดไอเดียแล้วผู้ใดมีอันใดแบบได้อย่างน้อยก็คือว่าหั่นล่ะเนาะกฎเกณฑ์ของมนุษย์ของเฮาอย่างขอให้มื้อนี้ให้มีความสุข
2: จ้ะ
1: มื้อที่เฮาอยู่นํานี่แต่แน่นอนมันก็สิมีเรื่องอันให้แฮงที่ว่าเฮารับบ่ได้หรือว่าเรื่องมวนๆมีหลายอันหลายแนว
2: คนเฮานี่ต้องอยู่กับปัจจุบัน
1: จ้ะ
2: แม่นแล้ว
1: เรื่องมื้ออื่นน่ะไว้
2: มื้ออื่นน่ะไว้มื้ออื่นเฮาบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นมันสิเป็นหยัง
1: แม่น
2: เรื่องที่มันผ่านมาน่ะเป็นอดีตเฮาแก้ไขนั่นก็บ่ได้อยู่ในกำมือของอันพระเจ้าหมดนี่แหละเฮาก็คิดว่าเออเอ้าฉะนั้นเฮาก็ต้องพยายามว่าเอาแนวใดที่ว่ามันผ่านมาแล้วนะว
1: ่
2: าดัดแปลงว่ามันสิจบสิงามขึ้นกว่าเก่าเนาะแต่ว่าก็พยายามมาแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอันมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเด้บ่มีหยังนั่นน่ะที่ว่าอยู่แบบในที่ว่าต้องเป็นแบบนี้บ่มีหยังอยู่คำฟ้าว่าซั่นเนาะไปไม่สิว่าอ่ะเดี๋ยวนี้แวะได้เกินเข้ามาให้เพิ่น
1: มาฟังจ้ะเดี๋ยวว่าสิเป็นยังไงมื้อนี
3: ้พระเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกๆท่านเนาะในห้องส่งของเฮามื้อนี้ก็มี3ท่านมีอัญญาคำแสนแม่ใหญ่บุญยิ่งมีข้าพเจ้าเองดวงดาวซึ่งจะมารายงานเรื่องพยากรณ์อากาศส่วนน้องตุ้ยหรือว่าท่านไสท่านมื้อนี้เพิ่นมีธุระสำคัญที่จะต้องได้ช่วยสมาคมลาวจีนแห่งประเทศออสเตรเลียซึ่งมื้อนี้จะปรากฏว่าจะมีการเลือกตั้ง
1: ได้ประธานใหม่บ่ว่า
3: ประธานใหม่บ่หรือประธานเก่าหรือหยังก็ว่าแต่ฮอดยามเลือกตั้งเจ้าฮอดยามอันประชุมประจําปีแล้วก็เลยว่าโอเคให้เพิ่นไปเฮ็ดเวียกเพราะว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ในห้องทรงนี่ท่านฟังมีเวียกหลายๆเนาะแต่ว่าได้ปะไว้สําหรับอันน่ะวันอาทิตย์15 12 โมงเพื่อจะมาห้องทรงได้มาพบพ่อได้มาอุ้มกับแฟนคลับของพวกเฮา 99.9 ผู้ท่านผู้ฟังและผู้ชมพร้อมได้มื้อนี้เพราะว่าอัญญาบุญยิ่งได้มาเซตอัพน่ะไลฟ์ลาวใต้ไลฟ์สดผู้ใดที่เคยเข้าเบิ่งกับ Facebook ของลาวใต้เนาะเขียนว่าลาวเขียนว่าจังได๋ก็ลาวใต้นะ
2: ไพวัน
3: เขียนว่าจังได๋ก็
2: ลาวใต้ว่าลาวใต้ธรรมดานี่แหละ
3: L A O
2: T A I
3: เป็น2คําบ่หรือคําเดียว2คําหรือคําเดียวคําเดียวเด้อ L A O T A I ลาวใต้เนาะ
1: อ้าวเนาะท่านอีหยังปัจฉายกท่านไพวันเพิ่นเข้ามาถามสบายดีก็โอ้ก็คือสิสบายดีอยู่ดอกเขามาเบิ่งฟังพวกเฮา
3: เจ้า
1: เศร้า
3: เพราะฉะนั้น
1: พูดเรื่องนี้ซะนี่สงสัยสิได้เลี้ยงกาแฟบ
2: ่ให้เพิ่นเลี้ยงบ่เรื่องเฮาสิเลี้ยง
1: เออน้ํากันนั่นล่ะน้ํากัน
2: ให้เพิ่นเลี้ยงซะ
3: ไปเลี้ยงกันอยู่บ้านหั่นไปแล้วก็ขออัญญทานว่าขอดื่มกาแฟนี่เด้อข้างในเพิ่นก็ว่าเอาโลดก็เลี้ยงกันอยู่หั่นแหละบ่มีปัญหาโอเคมาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนที่จะทะเลทลายไปทางอื่นพยากรณ์อากาศมื้อนี้ก็โอเค10โมงสิทธิ์ที่เฮาเว้านี่แม่นหมายถึงซิดนีย์เนาะพวกที่อยู่อ้อมแอมอยู่ทั้งเขตนอกเมืองอีหยังก็อาจจะแตกต่างไปได้10โมงนี่10 11 12นี่อาจจะมีฝนฝอยนะอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง16องศาเนาะแล้วก็มืด 1:00 น 2:00 น 3:00 น 4:00 น 5:00 นไปมืดบ่มีฝนละจะตกอยู่ประมาณสูงสุดแม่น20องศาโมง2โมง1 2โมง3โมง20องศาหลังจากนั้นก็จะลดลง19 18 17ไปเนาะสำหรับในมื้อต่อมาเพิ่นพยากรณ์ว่าแนวนี้เนาะมื้อนี้หั่นแม่น average นะเฉลี่ยแม่น20องศาจะมีฝนแดฝนฝอยแดดจะแดดออกแน่คึมๆบุดๆมื้ออื่นวันจันทร์แม่นท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งมื้อบ่มีฝนเลย12ถึง22องศาวันอังคารจะมีฝนเป็นบางครั้งบางคราวท้องฟ้ามืดครึ้มบางครั้งบางคราว14ถึง22องศาเช่นเดียวกันวันพุธก็ท้องฟ้าอาจจะมีเมฆบดบังมีฝนแดเล็กน้อย14ถึง20องศาเช่นเดียวกันแต่เฮาจะได้น้ําฝนแต่เพียง5มิลลิเมตรวันพฤหัสแม่น12ถึง19องศาบ่มีฝนอาจจะท้องฟ้าบ่ปลอดโปร่งแจ่มใสแจ้งจังปางอาจจะมีเมฆหมอกแต่ว่าบ่มีฝนวันศุกร์วันเสาร์เช่นเดียวกันบ่มีฝนเด้อท่านผู้ฟัง no rain วันศุกร์หั่น10หา20วันเสาร์หั่น11หา22สรุปแล้วมื้อที่หนาวที่สุดก็แม่นวันพฤหัส19องศาล่ะ20องศามันมี2มื้อก็คือมื้อนี้กับวันศุกร์หลังจากนั้นก็แม่น22องศาก็ถือว่ามาใกล้ๆจะหมดฤดูหนาวของเฮาแล้วหลังจากนั้นหลังจากหนาวก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วง Spring Summer Autumn Winter ก็จะเป็นฤดูบานใหม่หรือว่า Spring หลังจากนี้ก็จะเป็น Spring ก็ถือว่าอากาศจะดีขึ้นแต่ว่าผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้จามฟิดจามฟาดแล้วได้เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นคนจามเพราะว่าเกสรดอกไม
2: ้ต้องเตรียมซื้อยาไว้สนบาย
3: เจ้าเพิ่นแต่ว่าพยากรณ์ไว้ว่าฤดูร้อนปีนี้จะร้อนหลายว่าอยู่ในออสเตรเลียเฮานี่ได
1: ้สังเกตคือตอนนี้ธรรมดายามหนาวมันสิร้อนเดือน9พุ่น
3: แม่น
1: จังค่อยสิห้วยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าบ่ทันเบิดเดือน8สําเริ่มห้วยแล้วน
3: ี่เนาะค่ะพระเจ้าบ่ได้ใส่เสื้อกันหนาวได้อยู่ในห้องทรงนี่ถือมาไว้ซื่อธรรมดาก็ยังหนาวอยู่ที่จริงบัดจะหนาวทรงท้ายหั่นก็ทั้งฝนทั้งลมแหละทั้งปกติเนาะอันนั้นก็แม่นพยากรณ์อากาศสําหรับอาทิตย์นี้เนาะพวกเฮามื้อนี้ก็จะมีข่าวคราวต่างๆมาล้มสู่กันฟังข้าพเจ้าจะเบิ่งว่าอยู่ในของออสเตรเลียเฮานี่มันมีข่าวหยังที่ว่าน่าสนใจก็มีบางอย่างที่เกี่ยวกับคนดังต่างๆคือพวกนักลิ้นบานอีหยังอุ้มบานแลนอีหยังหั่นพวกนั้นหั่นทั้งรอทั้งรวยทั้งดังทั้งผู้สาวติดปึ้มแต่ว่าความประพฤติของบางคนบ่ดี
1: น้องหมายถึงลักดีติ
3: หมายถึงแม่นละ รักบี้ฟุตบอลเด้มันเอิ้นต่างกันได้อยู่นี่เด้แบบอุ้มแลนหั่นนะว่าซั่นซะบางอันก็อุ้มได้ซื่อๆบางอันอุ้มบ่ได้มีแต่เตะลูกเดียวดาวบ่ฮู้รายละเอียดฮู้แต่ว่านักกีฬาเตะบานดังๆเพิ่น 4-5 คน
1: สรุปแล้วเรื่องข่าวในออสเตรเลียนี่น้องดวงดาวพยายามเช็คและก็เว้าให้ฟังอันนึงเป็นข่าวดังที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีของไทยประเทศไทยได้มาเยี่ยมยามประเทศออสเตรเลียเนาะและไปเพิ่นไปนิวซีแลนด์เด้เพิ่น
3: ก็ไปอันนั้นก็เป็นข่าวดังของไทยว่าซั่นซะมันก็
1: เพื่อนบ้าน
3: เราก็จะพยายามที่จะคือท่านนายกนี่เพิ่นเอิ้นว่า
1: ท่าน
3: นายกอนุทินหรือว่าเพิ่นเอิ้นสิรินแล้วท่านนายกหนูหั่นนะเพิ่นก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์รอบด้านไทยก็อยู่ในฐานะลำบากบ่เรื่องรัฐภูมิรัฐศาสตร์หั่นไทยหั่นเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกาให้ดินแดนประเทศไทยคืออยู่อุตภเปาคืออยู่อันนั้นอยู่บนหันบนนี้หั่นเป็นฐานทัพที่อเมริกาสามารถเอาย้นเบ52อันนั้นอันนี้มาตั้งฐานทัพอยู่เมืองไทยได้เพื่อไปถล่มว่าถล่มระเบิดใส่ประเทศข้างเคียง
1: เอาอันนี้เฮาบ่ทันขอลงลึกซ
3: ะบ่เฮาจะเว้าบ่เฮาเดี๋ยวจะมาถึงจุดนี้สมัยก่อนแม่นจังซั่นเพราะว่าไทยนี่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในโลกอยู่ในโขงเขตอาเซียนมันเปลี่ยนจีนเข้ามามีบทบาทหลายขึ้นและเฮ็ดให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพซึ่งว่ากึนบ่เข้าคายบ่ออกเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดและคนในประเทศก็คือสาวหนุ่มสาวหยังซิก็เริ่มอยากหันเหอยากให้เบิ่งไปในอีกรูปไหมเพราะว่าโลกเฮามันมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเฮาจึงอัญญคําแสนว่าถูกซึ่งว่าควรจะจับตามองว่าเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองของไทยจะไปในรูปใด
2: เจ้าเพราะว่าน่าสนใจเพราะว่าแม่หยังคือน้องดวงดาวนี่เว้าไปให้เนาะไทยนี่ถูกซัพพอร์ตจากอเมริกันหลายตอนที่ว่ามาเฮ็ดสงครามSecret Indochineคันสิว่าเรื่องก่อนจะร่ำรวยบ่แม่นยังอุตภเปาบ่หรือว่าแม่นยังอุดรบ่แม่นยังมันก็เป็นแหล่งที่ว่าสงครามสร้างสงครามขึ้นมาฉะนั้นเดี๋ยวนี้หั่นไผก็ได้จับตาเบิ่งคือน้องดาวว่าได้จับตาเบิ่งเรื่องเรื่องการเมืองของเพิ่นท่าที่เรื่องการเมืองของเพิ่นแต่ว่าเฮาก็บ่ว่าเฮาแต่ว่าเฮาก็เข้าลึกเฮาบ่สามารถเข้าลึกได
1: ้
2: กว่านั้นมันสิแม่นเพราะว่ามันสิเป็นการขายหน้าขายตากันเนาะแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแบ่งไปแต่ดิ
1: มันมีการเปลี่ยนแปลง
2: บ่มันแบ่งกันเลยเด้แบ่งเขตกันเลยเด
1: ้จ้ะ
2: เพราะว่าเฮานี่อยู่เขตพวกอันจีนพวกไชน่า
1: เฮา
2: เจ้าฉะนั้นลาวเฮานี่ก็หมายถึงว่ามีท่าทีอันจบงามขึ้นมาแทนที่เขาว่าจะเป็นแลนด์ล็อกบ่เสือกเป็นแลนดลิง
3: ลิงเขตต่อเสื่อม
2: ต่อเสื่อมเห็นบ่บาดนี้มันคันเจ้ายังแข็งตัวอยู่หั่นน่ะเศรษฐกิจมันสิบ่ไปไสเพราะว่าโลกคู่มือนี่มันบ่แม่นจะเอาระเบิดไปทิ่มกันแม่นต้องแม่นว่าเอาโอเค
1: คันเข้าถึงพี่น้องเพื่อนบ้านคือประเทศไทยเฮานี่ข้าพเจ้าเว้าได้เต็มปากเต็มคอว่าถึงสิอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเพิ่นฮู้จักเพิ่นฮู้วิธีเอาตัวรอดได้อันนี้เฮายอมรับถือว่าเคยเว้าได้ว่ามีหยังก็หัวเสียงเมียงนะหัวเสียงเมียงนี่สิเอาตัวรอดได้อันนี้ขอส้มเสยขอย่องยอโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนบ้านเพิ่นโดยเฉพาะประเทศไทยแนวใดก็ตามก็มีหลายคลิปหลายหยังออกมาย่องยอเนาะเพื่อนบ้านอันใดฮักแท้อันใดควรอันใดบ่ควรโดยเฉพาะก็มีท่านนี่ก็เรวัตเนาะอดีต
2: จ้า
1: ตำรวจเพิ่นออกมาว่า
2: เพราะว่ามัน
1: ไปเมืองไทยไปเมืองลาวนี่1เว้ากันง่ายเข้าใจสบายดีเราเว้า
2: สิ่งที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้นี่หมายถึงว่าเพราะว่าลาวกับไทยนี่เป็นเขาสิเว้าก็เป็นเกือบสิว่าสายเลือดอันเดียวกันพุ่นไปเรื่องประวัติศาสตร์เนาะแต่ว่าเฮาได้แบ่งแยกแปลว่าเขตสําหรับอันนี้แต่ว่าเฮาก็ต้องเป็นห่วงเพราะว่าการเว้าการจาประเพณีหีดข้องทุกอันคือกันหมดอันแม่นเรื่องที่ว่าการเว้าเรื่องดูถูกดูหมิ่นกันแม่นกันเรื่องส่วนบุคคลซื่อๆดอก
1: แม่นละส่วนบุคคล
2: ส่วนบุคคล
1: ก็มีในหมู่
2: อันนี้ส่วนบุคคลมันก็ธรรมศาสตร์อยู่แล้วลังเทื่อย่างไปถือว่าขอไปซื้อเครื่องบ่พอใจแล้วเขาก็ด่าไปแต่ว่าคันเราเรื่องส่วนรวมเฮาสิ ประเทศไทยก็สิถิ่มลาเฮาก็บ่ได้เพราะว่าแม่หยังมีเสื้อสายคือเฮาฮู้จักฮอดเป็นนายกนายหยังสมัยอันอดีตก็แม่นมาจากลาวลาวก็มีมหาอันนั้นก็มีจากไทยอันนั้นเฮาก็ต้องเป็นห่วงซึ่งกันและกันบ่แม่หยังดอกเพราะว่าคันเป็นหยังมาประเทศเพื่อนบ้านเป็นหยังมาเฮาก็ต้องได้รับข้อคือ
1: ได้ต้องได้เบิ่ง
2: แ
1: ม่นแหละ
2: เฮาก็ต้องได้รับ
1: เอาว่าง่ายๆคือดินฟ้าอากาศจังซ
2: ี่แม่น
1: ก็อยู่ไทยฮ้อนอยู่ลาวก็ฮ้อน
2: อันเรื่องแม่น้ําคลองก็ได้ซะเฮายังได้ซอยกันเบิ่ง
1: แม่น้ําคลองขึ้นน้ําท่วมว่าซั่นเขื่อนแตกจังซั่นไทยก็ท่วมลาวก็ท่วมให้เข้าใจแบบนี
2: ้ก็ตัวนี
1: ้เอาคําว่ามีอันน่ะอีหยังอันน่ะภูเขาไฟระเบิดบ่มีหยังซั่นผลรับเคาะบ่ได้คืออันกันผลได้รับผลรับ
2: ได้ทั้ง2
1: นั่นคือกัน
2: จังหวะเห็นบ่คือ
1: วันนี้มาเรื่องเศรษฐกิจนี่แห้งคักเผลออยู่ลาวใช้เงินบาทหลายก่อนเงินเก็บซ้ําแม่นต่ออ้าวมาฟังเพลงม่วนๆซะเวียงในฝันจากน้องดวงดาวแล้วเฮาจะค่อยมาลมกันต่อเนาะม่วนๆจากทีมงาน

0: 99.9 FM
1: เวียงในฝันเวียงในฝัน
2: เวียงในฝัน
1: จังวอนเพราะว่าข้าพเจ้าเคยพอหลายๆผู้หลายคนเนาะก็ว่าโอ้สำหรับเพลงเวียงในฝันนี่เพิ่นว่ามีความหมายหลาย
2: บ่
1: เพราะว่าเพิ่นเป็นคนต่างแขวง
2: อ๋อฮะ
1: กันสิเว้าน่ะหลายคนที่ว่ามาอยู่นี่นะยังบ่เคยเห็นเวียงจันทน์จักเทื่อก็มี
2: แม่น
1: เพราะว่าเพิ่นอยู่ตรังแขวงแหละเพิ่นตอนเพิ่นนี
2: ้
1: เพิ่นก็ออกมาทางอุบลบ่หรือว่าออกมาทางแถวเหนือบ่ก็ออกมาแล้วบ่เคยเห็นเวียงจันทน์จักเทื่อ
2: แต่คือตะกี้คําว่าโอ้เข้าไปเวียงจันทน์เนาะไปในเมืองหลวงแคปิตอลซิตี้ผู้ใดก็ตื่นเต้นโดยเฉพาะพี่น้องอยู่เขตนอก
1: เจ้า
2: แต่ว่าข้าพเจ้าไปเห็นนี่เนาะอ๋อระยะวัง30ปีมานี
1: ่แม่น
2: ข้าพเจ้าว่าอยู่แถวนอกก่อนเบิ่งเจริญรุ่งเรืองดอนเวียงจันทน์บ่ยิ่งคือพระข้าพเจ้า
1: ตอนนั้
2: นคือจังสวรรณเขตสิปากซีจังซี
1: ่แม่น
2: บ่ธรรมดาเด้
1: สวรรณเขตปากซีอัตปือบ่หรือว่าแถวใต
2: ้จ้ะ
1: ลงไปเพราะว่าการสร้างซานี่มันแบบว่าเศรษฐกิจหรือว่าการค้ามันเริ่มขึ้นไวที่สุด
2: แม่น
1: แต่ว่าบอกว่าสมัยที่ว่าตอนสมัยก่อนนะมันก็เป็นแบบว่าเวียงจันทน์เฮาแม่นเมืองที่ว่า
2: ชื่อเสียงโด่งดัง
1: ชื่อเสียงโด่งดังมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหาด
2: แล้ว
1: คนบ่เคยเห็นคนอยู่นี่หั่นต้องว่าคันข่อยได้กลับเมื่อหั่นนะข่อยต้องเมื่อเวียงจันทน์โอ้ขอ เพิ่นว่าบัดนี้เพิ่นมาล่มให้ฟังบัดนี
2: ้
1: มันก็ว่าว่าเป็นจังได๋อันเจ้าเมื่อเวียงจันทน์แล้วจะเห็นน้อเวียงจันทน์โอ้ข่อยเฮาก็เห็นได้บุญยิ่งไงว่าซั่นโอ้คันข่อยว่าภาพเบิ่งสมัยก่อนนะ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: มันก็ต้องงามอีหลี
2: แม่น
1: ข้าพระเจ้าว่าแม่นแล้วอันนี้เฮาบ่เถียงแล้วสมัยก่อนเนาะมันก็งาม
2: แม่น
1: งามแท้
2: สมัยก่อนเฮาบ่ทันมีเทคโนโลยีอีหยังเด้
1: เออเฮา
2: ง่ายๆยังมีเกียร์มีงัวแก่ล้อ
1: ข้าก็ธรรมศาสตร์เอ้าข้าพเจ้าม
2: ีฮอดรถไฟแล้วเดี๋ยว
1: มีฮอดรถไฟ50ปีผ่านมาตะกี้ข้าพเจ้ายังอยู่วัดศรีสงวนเนาะ
2: แม่น
1: ตะกี้เพิ่นยังเอิ้นดงศรีสงวนเด้อ๋อ
2: แม่นแ
1: หละตะกี้หั่นพวกที่ว่าเพิ่นเอาเกียร์แกเกียนมาขายฟื้นน่ะนะหลายคนข้าพเจ้าเว้าเขาคือสิหัวคน แม่ข้าพเจ้านี่เคยมาสั่งฟื้นตลอดเพราะว่าเพิ่นเอาฟื้นมาขายจากเมืองหน่อยเชียงดาวบ่ลือว่ามันยังมาขาย
2: จ
1: ้ะเห็นบ่ใส่เกียนได้มาขายเมื่อเกียนนึงเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปเอามา เพราะว่าสมัยนั้นยังบ่มีอันนี้ยังบ่มีไฟฟ้าก็มี แต่ว่าแถวนอกออกไปหน่อยนึงนะแถวเมืองหน่อยเชียงดาวบ่ลือว่าแถวนั้นนาคั่วมันยังนะเพิ่นยังใส่ตะเจียงอยู
2: ่
1: ใส่น้ำมันกาด
2: คือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นนี
1: ่
2: เมืองลาวเขาสิ expand สิขยายออกไปแน่นอนตัวอย่างคือจังรถไฟเนาะเดี๋ยวนี้เห็นแต่ฟังรถไฟลาวจีนขึ้นทั้งเหนือไปโบตินตอนนี้เพิ่นเซ็นสัญญากันแล้วสิเฮ็ดไปทางเวียดนามอีกบัดนี
1: ้
2: เฮ็ดไปเวียดนามแล้วก็พร้อมกันนี้ก็มีธุรกิจหลายทุนฮกจักโรงงานทุนจีนทุนเวียดนามทุนพี่น้องชาวไทยทุนมาเลเซียอินโดนีเซียสิเข้าไปหลายแล้วอันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเห็นตัวอย่างคือเมืองวังเวียงวังเวียงเป็นเขตท่องเที่ยวเพิ่นว่าแต่ก่อนเนาะคือบ่มีเรื่องมีราวหั่นน่ะเป็นเขตท่องเที่ยวที่ว่าพวกแบ็คแพ็คไปเที่ยวหลายคนหนุ่มบ่แบบว่าบ่อยากบ่มีเงินหลายอ่ะนะไปท่องเที่ยวไปมาเช่าโรงแรมคืนนึงแล้วก็ใส่แบ็คแพ็คแล้วไปนอนไปกินข้าวซื้ออาหารเทคอเวย์อยู่สตรีทฟู้ด 15,000 กีบ 10,000 กีบเนาะแทนที่สิไปเสียนั่นๆเท่าใด 200,000 300,000 ล้าน1 4ล้าน5ล้านคาบนึงอ่ะนะเฮาเห็นแบบนั้นแล้วมีคลิปออกมาข้าพเจ้าเบิ่งเมื่อวานเรื่องมื้อซื้อนั่นน่ะวังเวียงสิบ่คือเก่าละเดี๋ยวนี้เว้าง่ายๆว่าพวกดอทจี้หรือว่าอยากมาบอนโฮลิเดย์ถูกนี่คือสิบ่มีละเพราะหยังเพราะมีนายทุนใหญ่สิมากวมเอาเบิด
1: จ้า
2: เซ็นคอนแทรคเอาเบิดสิเฮ็ดเป็นโรงแรมอีหยังหรูหราแน่นอนละเรื่องเงินมันต้องหนาแม่นตัวมันสิเป็นบ่อนรับประกันความปลอดภัยอันเบเดอร์เซอร์วิสนะกูดเซอร์วิสนะ
1: แม่นนะ
2: มันคํามันเป็นจังซั่นล่ะโอ้มันสิบ่ธรรมดาเด้เมืองลาวนะว่าซั่นซะครับเจ้าจะบ่ฟัง
3: จุดอ่อนของตัวนั้นแม่นถ้าหากว่าคนไปวังเวียงแต่ก่อนน่ะแม่นอยู่มันมีเรื่องบ่ดีเนาะดื่มเหล้าเป็นยาพิษอันนั้นนี่ก็ออกมาจากวังเวียงทั้งนั้นแหละแล้วก็ดวงดาวก็เห็นกับตาเลยอยู่ห้านอันห้านกาแฟที่เฮ็ดเป็นห้านน้อยๆอยู่ทั้งแคบขอบทางมีขายแฮปปี้แบกนั่นนี่อันนั้นก็เรื่องยาเสพติดมันยังมีแท้แต่คนไปวังเวียงแต่ก่อนน่ะแม่อยากเห็นความงามของธรรมชาติโรงแรมที่เป็นแบบ ปุกตุปุกอย่างอยู่แคมน้ํา2หันแต่ถ้าว่าไปปึ๊บแล้วไปเฮ็ดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้หายขาดเพิ่นจะไปเป็นตึกหลายๆสั้นความสิวิไลงดงามทันทีทันใดปานนี้ละมีท่านอยากถามว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ
1: นี่แหละมันสําคัญแม่นว่าแม่นผู้ใดเป็นเจ้าของ
3: ผู้ใดเป็นเจ้าของ
1: ต่อมาแล้วแม่นรัฐบาลที่สามารถคนช่วยในบอว่าได้เงินตัวนั้นได้จากแท็กของพวกนั้นได้บอเรือสิเอายัดเขาทงตัวเองบอหรือว่าเอาเขาของศาล
3: เรื่องสิยัดเขาทงหรือบอหั่นยังอีกจุดนึงแต่ว่าเว้าเรื่องว่าธรรมชาติของวังเวียงที่ว่าเป็นแบบพื้นบ้านของเฮาแต่ก่อนหั่นนะก็จะถูกทําลายจะมีแต่ตึกบอกสูง
1: ๆมันก็แล้วก
3: ็ไปเฮ็ดแบบอันคืออยู่ประเทศจีนนี่ก็เจริญหลายเด้หักแต่ว่าก็มีบางบอนที่เขาเจ้ารักษาไว้ว่าถ้าไผอยากไปแบบธรรมชาติก็มี
1: 99.9 แม่นก็ตัวนี้แหละสําคัญนะเพราะว่าเฮาต้องรักษาแบบว่าลางคนก็บ่แม่นว่าแม่นคือทางคําแสนว่า the best service everything security everything of course แต่ว่าคนเฮาบ่คือกันลางคนก็อยากไปเบิ่งธรรมชาติแท้ๆแบบว่าให้มันออกมาจากธรรมชาติเพราะว่าบ้านเฮาหั่นน่ะเฮามีโอกาสหลายโอกาสแบบใด แบบประเทศเพื่อนบ้านเนาะเพิ่นก็ปุ๊กนั่นปุ๊กนี่ก็บ่ต่างหยังก็ บิวดิ้งมันสิขึ้นบักหลายๆบัดนี้เฮ็ดจังได๋ซั่นเฮาอยากเบิ่งธรรมชาติเด้ซะมันสิไปอยู่ซ
3: ั่นอย่าลืมว่าคนต่างประเทศที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ข้างบ้านเฮาแถวอันเพื่อนบ้านเฮาหั่นนะยามฮอลิเดย์หั่นมาลาวพี่ใด
1: ก็แม่น
3: มาพักผ่อนดอนเดนเห็นได้สิมีหยังไปเบิ่งหัวรถไฟเก่าๆหั่นน่ะแฮงสังเกตเบิ่งเยอะเพิ่นก็คือบ่อันปกป้องไว้ดีๆแน่มันเด็กน้อยขึ้นไปยุ่มเยอะๆอยู่หั่นจังได๋ก็ฮัก
2: ปัจจุบันนี้ปกก็คือว่าน้ําท่วมบ่น้ําท่วมขึ้นมาม
3: ันท่วมเบิดซุบอนแหละเดี๋ยวนี้นะมันท่วมเบิดบ่ว่าลาวบ่ว่าไทยท่วมเบิดแม่นแต่เมืองปากซองเด็ดแต่ว่าอย่าคิดว่าน้ําท่วมเมืองปากซองหั่นมันท่วมจากปากเซได้คันบ่ซั่นตายปากซองหันสูงกว่าปากเซหลักหนึ่งเด้พัดแมตต์เด้
1: เกือบพันแมตต์
3: แต่ว่าจมหักแต่ว่าบ่แม่นแต่ว่าน้ําท่วมอยู่ปากซองก็เป็นในในประเทศเขาเองบ่แม่นในเมืองเขาเอง
1: ในเขตเขาเอง
3: เขตเขาเองที่น้ําอัน
2: น้ําไหลบ่ทันเนาะ
3: น้ําไหลบ่ทันนั่นนี่นี่นั่นบ่แม่นว่าคันเฮามาคิดว่าโอ้คันแม่นท่วมปากซองเมืองปากเซนี่มิดเลยบ่เห็นฮอดจอมบ่เห็นฮอด
1: บ่เห็นแหละ
3: อันหยังแต่ว่าบ่แม่นมันคนแต่ละเขตเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมชาตินี่คันเพิ่นโหดหายขึ้นมามันไผก็เอาบ่อยู่เนาะแล้วก็เรื่องความเจริญนี่ก็จดๆไว้แน่ก็ดีอยู่สุว่าเจริญจนว่าอันจนว่าอันน้ําบ่ทันแล้วเฮ็ดทําลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติหมดคือกันกับว่าคืออยู่หลวงพระบางนี้มีบางคลิปพยายามที่จะไปทําลายภาพพจน์ของหลวงพระบางว่าหลวงพระบางบ่คือเก่าแล้วคนจีนมาปุ๊กตึกปุ๊กหยังเต็มเบิดอยู่ทั้งข้างหั่นแล้วเพื่อว่าบ่ให้บ่อยากให้คนไปเที่ยวหลวงพระบางหลวงพระบางอยู่รอดได้ซุมื้อนี้ย้อนว่าเป็นมรดกโลกแย่ เป็น World Heritage ไผจะแปลงจะย่านจะนี่หยังจะต้องผ่านปานนั้นยังลักลอบมีตึกนั้นๆนี่ๆเข้าไปอยู่ได้หั่นแล้วก็จนว่ามีการข่มขู่หลายเทื่อเด้อว่าคันแม้นบ่รักษาไว้จะเอาไททูลตัวนี้คืนซึ่งเฮาภูมิใจถึงแม้นว่าจะได้น้อยเพราะว่าถ้าว่ามีงานบุญปีใหม่นั่นนี่นี่นั่นหั่นจนว่าได้ยุดได้รัฐบาลได้กักไว้บ่ให้วีซ่าตึมเพราะว่าบ่ซั่นลังไหลมาโพดมันสิทะลักเฮาฮับ
1: เพราะว่าเฮาฮับแข็งไว้จ้ะเพราะว่าการฮับแข็งนี่สําคัญเด้คือน้องทางดาวได้เว้าไปแล้วเนาะฮับบ่ถึงใจน้อยนึงเพิ่นก็ว่าให้ดังนั้นเฮาต้องเข้าใจเด้มันบ่แม่นว่าสถานที่มันน้อย
3: บ่แม่นแต่ว่าฮับบ่ถึงส่วม

0: แต่จะว่าบ่คันขยายสาขาแล้วความนิยมมันสิน้อยลงนี่เรียนก็เรียนอยู่หั่นบ่อยากกินก็บ่กินค่อยก็ขายสํา
1: เร็จเรียนคิวเนาะคือว่าอยู่แคปิตาลต้าคือกันว่าห้านเข้าจีประเทศน่ะอันนี้จะบ่ขอออกซื้อห้านแต่เฮาเว้าว่ามีห้านนึงคนเรียนคิวเต็มยาวเหยียดแต่ว่าห้านอื่นก็อยู่ใกล้ๆกันผัดบ่มีคนอันนี้บ่ฮู้ว่าความแตกต่างมันแบบ
0: ความแตกต่างอยู่บนว่าห้านที่เรียนคิวคนเรียนคิวหลายๆเห็นมีซื้อเป็นสาขาออกมาจากแบงค์ทาวน์และก็ใส่ซีนหลายแท้
2: 99.9 แต่ก็อีกสมุดนมันก็สิได้คอยลุดไปพอคือข้าพเจ้าไปก็สิมีมีแนวตีนะมนุษย์นะ
1: แม่น
2: คือข้าพเจ้าว่าว่าเป็นหยังคือใส่อันสีหลายแท้ข้าพเจ้าว่าหลายเห็นบ่คนน้องออกมีแนวเว้านะ
1: บ่บ่เว้าเรื่องกันน่ะเศรษฐกิจเว้าเรื่องกันปรับปรุงแก้ไขอยู่เมืองลาวเอาเนาะเว้าเรื่องเมืองลาวตัวอย่างคือจังเฮาไปฮอลิเดย์อาทิตย์ก่อนบ่แม่นอาทิตย์ก่อนปีก่อนเพิ่นก็เว้าปี2ปีผ่านมาเพิ่นปล่อยอันให้อันรถตู้จีมาแต่ประเทศจีนเนาะเข้ามาฮอลิเดย์เพิ่นก็มีการจํากัดอยู่เด้ว่าโอ้รับได้ตั้งแต่200คันเด้อรถนี่นะรับได้ตั้งแต่200วีซ่าหรือว่า500วีซ่าเพราะหยังมาแต่ก่อนๆเพิ่นปล่อยเลยคือจังคนยุโรปมีหยังไปเที่ยวแบ็คแพ็คบ่มีโรงแรมให้รับผิดชอบบ่มีโรงแรมรับต้อนได้ตัวนั้นไปนอนอยู่เดินวัดอันนี้คิดว่าเพิ่นคือสิเข้าใจเพิ่นก็สิพยายามปรับปรุงคันบ่เฮ็ดจังซั่นเพิ่นต้องเลือก
2: แน่นอนแล้วอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคันมันเหลือปลาเหลืออันนี้แห้งแล้วเฮาก็ต้องจําเป็นต้องได้งดไว้ก็ธรรมชาติแล้วเพราะว่าบ้านเฮาเป็นบ้านน้อยเนาะเฮาได้สําเร็จสํานึงก็พอแล้วเฮาบ่จําเป็นเพราะว่าเรื่องอันนี้เฮาอยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมสําคัญที่สุด
1: แม่น
2: เพราะว่าเฮาคือเฮาเห็นนี่แหละเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปหลายที่สุดตามกําแสนอยู่ยุโรป36ดีกรี
1: แม่นบ่เคยมีจักเทื่อ
2: บ่เคยมีจักเทื
1: ่
2: อแล้วคือทางกําแสนได้เว้าว่าโอ้สิเมืองลาวนี่อาสิฮ้อนหลายอันนี้ข้าพเจ้าบ่แปลก
1: บ่แปลก
2: เพราะว่าแต่ก่อนว่าโอ้น้ําท่วมอยู่เวียงจันทน์1966น้ําท่วมข้าพเจ้ามวนเซยแล้วพอยังน้อยอยู่เด้แต่เราไปเล่นคิวเดินถัดหลวงไปเอาเขาเพราะว่าเพิ่นเอาเขาไปเห็นบ่บัดนี้มันก็ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเห็นบ่บัดนี้ลางคนเพิ่นว่าโอ้ไปยังน้ําท่วมเวียงจันทน์แล้วอ้าวแล้วห้านนั้นไปเฮ็ดหยังเฮ็ดอยู่หาดดอนจันทน์หาดดอนจันทน์ก็ฮู้อยู่แหละมันเป็นแม่น้ําของ
1: เอ๊
2: ะอันนี้ข้าพเจ้าคิดบ่ออกเลยแล้วไปตีว่าน้ําท่วมอ้าวมันจะไปจะกลางน้ํามันก็ท่วม
0: พวกเฮือนหลังน้อยๆที่ปลูกเป็นห้านต่างๆหั่นน่ะบ่เข้าใจเด
2: ้
0: ปลูกอยู่แคมป์ของอยู่บนอันหาดทรายน่ะ
2: ฮ
0: ู้อยู่ว่ามันท่วมทุกปีแล้วไปปลูกเฮ็ดหยังอย่าง
2: จังหวะ
0: ปลูกแล้วก็โจมตีห้องด่ารัฐบาล
2: ว่าเป็นหยังน่ะ
0: น้ําท่วม
1: มันเป็นบ่เหมาะสมสิเฮ็ดจังได๋ซ
2: ั่นอ๋อมันก็บ่น้ํา
1: จําเป็นกันยอมกันฮู้น้ําสิท่วมก็มีแต่คนออกตอนนั้นกันเส้นกับปลาไว
0: ้ก็ท่วมซุปี
2: จม
0: ซุปี
2: มันก็ดับมา
1: อ้าวยังสิมีหลายเรื่องอยู่ที่มีอยู่ในสมองนี่สิมาเว้าอยู่มาแชร์กับท่านหลายๆคนโดยเฉพาะกับบ้านเมืองลาวเฮาสิเฮ็ดจังได๋สิดีขึ้นแนวใดสิควรจะเป็นจังได๋แล้วมีการแก้ไขจังได๋แต่ว่าสิ่งที่เฮาฮู้นี่เฮาเบิ่งข่าวเนาะอยู่ในสภาเพิ่นก็เว้ากันหลายเด้เว้าความจริงออกมาหลายฉะนั้นถือว่าเป็นจุดดีอย่างเราต้องได้เว้ากันต้องได้เอาปัญหามาเจรณามันค้าอยู่ใส่ควรจะเป็นจังได๋อ้าวเฮามาฟังเพลงมวนๆซะก่อนแม่นหยังต่อเพลงนี้เพิ่นว่าเป็นเพียงคนที่หักเจ้าเป็นเพียงคนที่หักเจ้าหมดม่วนจากทีมงานวิทยุลาวจำป่าแล้วจังค่อยมาล้มกันต่อ 99.9

0: 99.9
1: แม่นแล้วส่วน 99.9 ท่านผู้ฟังที่เคารพม่วนๆจากวิทยุลาวจำปาเพียงคนที่หักเพิ่นว่านี่เป็นเพียงคนที่หักเจ้าเนาะแสงจันทร์ว่าซั่นเด้คือสิแม่นนักห้องเนาะถ้าพระเจ้าเว้าแล้วเพียงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ไสมุมโลกใดสิเป็นสันสาดแดไปห้องฟังแล้วมวนอ่อนซ้อนใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลยังสนั่นยังขอให้ท่านใช้ภาษาลาวเป็นภาษาที่หักภาษาที่แพงและก็ให้รักษาไว้เว้าเรื่องภาษานี่เนาะข้าพเจ้าไปเห็นคลิปตัวนึงคลิปเก่าๆนะมันมีทานนึงสมัยในอดีตเพิ่นว่าทานนี่หั่นเป็นผู้ที่อนุรักษ์ภาษาลาวตะกี้ตอนนั้นเว้าฝรั่งเข้ามาปกครองเนาะบุญยิ่งอาจสิฮู้ดีเพิ่นอยากเปลี่ยนภาษาลาวเฮาเป็นภาษาแบบตัวแบบคือภาษาพี่น้องเวียดนามอ่ะนะเป็น ABC ตัว ABCD ใส่ขีดนั่นขีดนี่ภาษาลาวเพิ่นก็อยากให้เป็นอย่างซั่นแล้วผู้นี้นี่เพิ่นเป็นผู้1ในคณะที่ต้านว่าต้องเอาภาษาลาวนี่ไว้จังซั่นจังค่อยว่าภาษาลาวเฮายังยืนยงคงอยู่เป็นภาษากลางของประเทศได้
2: จ้ะเพราะมันก็เปลี่ยนยากเพราะว่าภาษาของเฮานี่มันเกือบหลายร้อยปีผ่านมา
1: แม่นแหละ
2: ก่อนฝรั่งจะมายึดครองเนาะ
1: จ้ะ
2: คือภาษาพวกพี่น้องเวียดนามเฮาเนาะ
1: จ้ะ
2: เพราะว่าเพิ่นหันมันมาจากเสือสัตว์มันอยู่กับพวกจีนเนาะ
1: จ้ะ
2: บัดนี้เพิ่นก็บ่อยากใส่คันบ่อยากใส่นี่ต้องมาใส่ภาษาเวียดนามคันภาษาเวียดนามต้องใส่แบบของฝรั่งเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงใส่กรุ๊ปใส่หยังไปก็ให้มันอ่านออกเป็นพยัญชนะแล้วก็อักขระที่ว่ามันถูกต้องเนาะฉะนั้นภาษาลาวเฮานี่มันก็บ่ยากก่อนจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาแบบนั้นเพราะว่าเรื่องอัลฟาเบตนี่ของเฮามีมาอยู่แล้วแบบคือตัวกอขอคงอจสสยนี่เห็นบ่แล้วเฮาเฮ็ดจังได๋จังสิมาเปลี่ยนเป็นภาษาอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ว่าเฮาคิดได้บ่ทางคําแสนระหว่าง10ปีผ่านมาเฮายังเขียนภาษาเป็นภาษาคาราโอเกะอยู่เขียนนั่นเขียนนี่เป็นภาษาเป็นเขาเอิ้นภาษาคาราโอเกะเนาะเดี๋ยวนี้ภาษาลาวมีภาษาลาวแล้วเห็นบ่
1: แม่น
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกAI หั่นน่ะผ่านมาที่ว่าข้าพเจ้าผ่านมาเกือบหยัง2เดือนเนาะบ่ดน2เดือนคันเฮาเขียนภาษาลาวเข้าไปแล้วตีเข้าไปเพิ่นว่าโอ้ขอโทษเด้อตัวนี้ยังตอบบ่ได้เธอหน้าล่ะจะตอบให้บ่ฮอด2เดือนนี่เพิ่นก็แปลว่าเริ่มล้ำหน้าเข้าไปจนเกือบกลัวว่าเกือบ 70% แต่กี้เฮาเพียงแต่ 30% นี่ 70% เห็นบ่เดี๋ยวนี้ก็ยังว่ามันแม่นเฮาบ่ติประเทศเฮามีแต่บ่ฮอดเท่าใด7ล้านคนเนาะ
1: และอีก2คลิปที่ข้าพเจ้าเห็นเนาะเบิ่งคลิปนั้นแล้วมันมีนักเรียนลาวเว้าเรื่องเขตเอเชียอาเซียนเนาะประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนมาแข่งแล้วก็ได้รางวัลที่1ที่1ที่2 อันนี้เป็นการย่องยอสมเสยในวิชาที่เพิ่นเรียนนั่นล่ะและอีกตัวนึงหั่นแม่นคนลาวลูกหลานลาวที่ใหญ่อยู่อเมริกามีโอกาสได้ไปสอนเป็นนักครูสอนให้นักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาจากหลายๆประเทศรวมทั้งลาวเวียดนามเขมรกัมพูชาโดยเฉพาะประเทศอาเซียนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ภูมิใจแล้วมาออกคลิปก่อนเราจะไปสอนแล้วก็แสดงวิดีโอแสดงไลฟ์อย่างสอนกันเดี๋ยวนี้มันเรื่องออนไลน์อยู่น้ํานั้นกระดาน
2: มีน้
1: องคอมพิวเตอร์หมด
2: นั่นแหละ
1: อันนั้นเราก็ภูมิใจอันนี้มันเป็นความภูมิใจที่สุดของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเฮาว่าโอ้ว่าไงๆสรุปแล้วว่าคนลาวลูกหลานเราบ่ได้น้อยนะ
2: บ่ก็บ่ได้น้อยนะเพราะว่าสําหรับ
1: ขอว่าจะให้มีโอกาส
2: เจ้าเพราะว่าโอกาสหันบ่ให้เพิ่นซื่อๆ
1: แม่น
2: แต่ว่าคันโอกาสให้เพิ่นหั่นนะเพิ่นก็ไปไกลซั่นน่ะเฮาจังว่าสําหรับลูกลาวหลานลาวเขาก็สิบ่ทิมเนาะ
1: บ่
2: ทิมลาว
1: เห็นไว้เห็นเก่งแล้วมีอีกหลายๆอันบ่เพิ่น
2: ก็คือเฮาฮู้ลูกลานลาว
1: จ้ะ
2: อยู่ต่างประเทศ
1: แม่นอันนี้
2: มีไผใดบ่ดัง
1: แม่น
2: ฮะอยู่อเมริกาบ่อยู่ออสเตรเลียเฮานี
1: ่อันนี้ว่าอันเฮาเห็นแย่งเนาะคือจังนั้นนมดาราเนาะแถวอีสานน่ะ
2: อ
1: ีสานก็คือลาวล่ะครับในความคิดของเฮา
2: เ
1: ขาเจ้ามีหลายคนนี่เป็น น้ำหน้าในการนั่นนะอีหยังแอคเตอร์แอคติ้งเป็นนักแสดงอีหยังนะโอ้มาเบิ่งมันบ่แม่นธรรมดาได้อันนั้นสิค่อยว่าอ๋อภูมิใจในลูกหลานเราเพื่อหยังภูมิใจก็แม่นว่าประเทศเราจังซี่ยังคงอยู่ในโลกเฮานี่ยักสิบ่ฮู้จักกี่พันปีต่อไป
2: เจ้าเพราะว่าลางเทื่อมันก็มีการข้าพเจ้าคิดว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเฮาแต่ว่าคันเฮาหลายๆท่านอาจจะเบิ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาระหว่าง50ปีหรือว่า45ปีบ่น่าคิดว่าจะมีประเทศลาวอีกแต่ว่ายังมีพื้นแผ่นดินลาวมาสอดไว้อีกเห็นบ่อันนี้ข้าพเจ้าสามารถ
1: เว้าได
2: ้เว้าได้และอธิบายให้ได้โดยที่ว่าบ่สามารถอธิบายในวิทยุได
3: ้
2: ข้าพเจ้าจะอธิบายโดยบุคคลใดถามว่ามาถามข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ากับผ่านเรื่องประวัติศาสตร
1: ์
2: ระหว่าง50ปีผ่านมาข้าพเจ้ารู้จักเรื่องคือกันเนาะเพราะว่าการนับว่าแก่สมควรว่าซั่นไปเฒ่าก็ได้ซั่นนั้นก็ยังว่าเฮาก็ภูมิใจที่ว่าเกิดมาเป็นลาวแล้วก็ลูกหลานของเฮาแต่ละคนที่ว่าไปอยู่มาอยู่เมืองนอกแม่นลาวพยพแต่ว่าก็ยังเป็นเชื้อชาติลาวคือเก่า
1: แม่น
2: ฉะนั้นอยู่ประเทศลาวเพิ่นก็ยังนับถือว่ามีเชื้อชาติของเฮาคือเก่าเพิ่นก็บ่ทิมดอกทิมกันบ่ได้เพราะว่าเฮามาจากไสเพราะว่าเฮาคนจีนเขาก็เป็นจีนโอเคคนลาวก็ลาวจีนก็เป็นลาวจีนเห็นบ่มันก็อยู่บนหั่น
1: มีคลิปนึงเนาะครับพระเจ้าเบิ่งก็คือท่านเหมพรหมจรรย์เพิ่นเว้าอยู่ในกองประชุมเลยในกองประชุมรัฐบาลลาวนั่นล่ะเพิ่นก็เว้าว่าพี่น้องคนเชื้อชาติลาวนี่อยู่นอกประเทศนี่จะเปลี่ยนสัญชาติอันใดแต่เปลี่ยนเสื้อชาติบ่ได้เจ้าขอสัญชาติใดก็ได้เจ้าไปอยู่ประเทศนั้นแต่ว่าเจ้าต้องได้ใส่ว่าเสื้อชาติลาวอยู
2: ่
1: นั่นก่อนอันนี้เฮาก็เข้าใจแล้วก็ภูมิใจเฮาก็หลีกบ่ได้ก็แน่ได้เฮาก็เป็นคนลาวแต่นี่
2: แ
1: ม่นสิให้ว่าได้เนาะซั่นน่ะครับจะค่อยว่าอันนั้นอนาคตนี่สิอันนี้เฮาเว้าตอนนี้สิได้รุ่นเฮาสิรุ่นต่อไปมันสิเป็นจังได
2: ๋
1: เพิ่นๆนี่ AI จัดการให้เปิ้ด
2: นั่นแหละครับบ่ฮู้เพราะว่าโลกของเฮานี่มันเปลี่ยนไวที่สุด
1: จ้ะ
2: เพราะว่ามีหมู่ผู้นึงเว้าเรื่องไปซื้อโฟนนี่ล่ะ
1: ม
2: าใหม่ว่าโฟนใกล้ๆแล้วไปโฟน iPhone
1: แม่น
2: ว่าซั่นเอาไปเพิ่นว่าโอ้ยบุญยิ่งเอ้ยข่อยอยากได้อันบักจังก็โทรล่าบ่แม่นหยังหั่นน่ะแบบว่าบ่ให้มันอันเลื่อนหน้ามันเลื่อนไปได้บ่บีบีบีเอ้าข่อยว่าเขาเฮ็ดฮักเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเฮ็ดให้เฮาใส่นี่นะเพื่อความสะดวกสบายถ้าว่าเฮาสิบ่ใส่จังซั่นนั้นมันสิบ่มีเด้ป้าแน่ใจบ่ข่อยว่าเอ้าโทรศัพท์นี่มีบ่มีไผได้มีโทรศัพท์อยู่เฮือนนี่นี
1: ่
2: บักแกงเอาหั่นน่ะหมดแล้วเห็นบ่
1: แม่นแล้ว
2: มันหมดไปเด้เห็นบ่มันหมดไปเพราะว่าโลกเฮานี่มันเปลี่ยนไปไวโพดถ้าเฮาบ่นําเฮาก็นําเขาบ่ทัน
1: แม่น
2: แปลว่าคันเฮานําหลายก็มันก็สิไวโพด
1: มันก็สิไวโพด
2: ก็สิไวโพดคันบ่นําก็หมายถึงว่าเฮาขึ้นเรือบ่ทันเขา
1: แม่น
2: คันเฮาได้ตกเรือไปแล้วหั่นเขาสิบ่กลับคืนมาเอาเฮาได้เหือ
1: แม่นแล้ว
2: แม่นตัว
1: เออ
2: ข้าพเจ้าเคยเว้าได้ระวังนะซั่วมันตกเหือได้เจ้าของว่าเออใส่ก็ซั่วมันลื่นขึ้นมูซะเออจะได้เป็นนางทั้งหน้าแล้วมันมาตําเฮาได้ฟ้องเจ้าของว่าอยู่ทางกลางเหือซะดีกว่าเออแม่นความบ่ยิงเว้านี่เนาะเอ้าคนเฮาอยู่ทางกลางเหือสิดีกว่า
1: จ
2: ้ะเออคันนําเหือบ่ทันแล้วเหือมันออกก่อนแล้วก็มีปัญหาแล้วบาดนี
1: ่
2: แต่ว่านั้นหานี่
1: ครับคําเว้าที่ข้างคาเนาะตัวนึงที่ข้าพเจ้าอยากเว้าว่าก่อนอันหลังจากก่อนหั่นว่าสิคือจังเมืองลาวเฮานี่มันเฮาต้องได้อันน่ะเบิ่งเนาะเบิ่งรวมว่าเป็นหยังคนจังค่อยอยากออกไปต่างประเทศไปหาเงินหาคําเพราะว่านึงข้าเจ้าเข้าใจแล้วว่าอันน่ะค่าแฮงอันสูงเว้าคันว่าค่าแฮงสูงก็แม่นเงินค่าของชีพอาหารการกินมันมีเนาะอยู่แล้วเฮาก็มีค่าแฮงสิให้ต่ําให้สูงก็เป็นเรื่องตามกฎเพราะว่าท่านปรับปรุงเรื่องนี้เนาะอันนั้นอันนึงแต่อันสําคัญที่สุดนี่ละแม่น สิมีห้องจักโรงงานนี้ยังหลายกะยาสิมีนักธุรกิจมาลงทุนสิมีอินจิเนียร์อีหยังมากะยาแต่ผลสุดท้ายจะขึ้นกับสกิลของเวิร์คเคอร์คนงานนั้นจะต้องได้เรียนรู้ต้องมีสกิลต้องมีเอ็กซ์เพียเรียนตัวนี้นี่มันสำคัญที่สุดที่ว่าจะเฮ็ดให้ก้าวไปทางหน้าให้สรุปแล้วว่าเอ้าเป็นอย่างคนที่เขาอยากหนีออกไปบนอื่นหนึ่งบ้านเฮาระบบนี้มันยังบ่ทันได้มาตรฐานมาตรฐานก็คือว่าเปรียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะคันมีอยู่มีกินเงินพอใช้พอจ่ายข้าพเจ้าคือว่าบ่มีผู้ใดอยากไปเฮ็ดโลเลหรือไปเฮ็ดแนวบ่ดีเนาะตัวนี้ต้องได้แก้ไขแต่อันสำคัญที่สุดแม่นเรื่องสกิลนี่ล่ะฉะนั้นผู้นำใหญ่ๆเพิ่นก็เคยว่าคือจังนั้นผู้นำสิงคโปร์ลีกวนยูบ่หรือว่าผู้นำจีนบ่เพิ่นก็เว้าว่าประเทศที่เจริญมันต้องขึ้นกับความรู้ความสามารถของพนักงานหรือว่าลูกหลานนั่นครับน้องดงดาหาก็เข้ามา
2: อันนี้เป็นการ
1: เฮามีเวลาอีกอยู่5นาทีสิว่าจะไปเข้ารายการสถาน
2: ีโอ้
1: ยัง5นาทีย
2: ัง5นาที
1: 10:58
2: อ๋อยังหลายอยู่5นาที
1: 5นาทีย
2: ังโดนบ่เป็นหยัง
1: เอาเป็นจังได๋ไปเคลียร์เวียกล่ะ
3: เจ้าเพราะว่ามีโทรเข้ามาด่วนแปลภาษาเป็นนักแปลภาษามันก็เป็นจังซี่แหละบ่ได้อยู่ได้นอน
1: มันจัดรายการก็ยังม
3: ีมันจัดรายการเว้านําเพิ่นว่ากําลังจัดรายการอยู่เพิ่นว่าขอจัก5นาทีได้บ่ว่าซั่นมันด่วนก็เลยแล่นออกไปเนาะแล้วก็เว้าเรื่องอันตัวนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องการแปลภาษาต่างๆนี่หลายคนก็เข้าใจว่าเว้าได้2ภาษาละแปลได้ที่จริงมันบ่แม่นมันเกี่ยวของหลายเรื่องบางเทื่อเฮาไปเจอเรื่องซึ่งว่าเฮ็ดให้ต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจและความทั้งหัวใจและ99.9 พอดีเว้าต่อเนาะอยู่ถึงกลางทางในความสามารถที่จะแปลออกจากภาษาหนึ่งไปใช้ภาษาหนึ่งแปลบ่แม่นแปลความว่าแปลความหมายได้ท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้เวลาเฮาก็ประมาณ 10:54 นาท
1: ี
3: อีก
1: 4นาท
3: ีอีก4นาทีเจ้าอีก4นาทีข่าวที่ว่าดนดวนเฮาจะสรุปโดยย่อๆแบบนี้อยู่ในทิศก่อนที่ผ่านมานี่1มาก็เปิดไปทีวีตัวใดก็เห็นแต่ข่าวเรื่องว่านักกีฬาเพิ่นดังๆส่วนเนาะซึ่งว่าพอดีได้ชนะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเอเซนเดนบ่รู้แม่นหยังแล้วก็ฉลองกันก็คือคมไปฉลองกันอยู่ในโรงแรมอีหยังหั่นแหละปัจจุบันนี้ก็ถือคดีแล้วเด้4 5คนเนาะแต่ก็เพิ่นก็ได้ปลดออกบ่ให้เล่นเถื่อยังเป็นเรื่องเป็นราวกันเนาะส่วนหลายยะสุคิดว่าตัวเองเป็นคนดังเป็นคนเด่นแล้วก็เฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้ตามใจตามข่าวย่อๆมันบ่ทันออกมาคักแน่หั่นว่าพวกนี้ฉลองกันแล้วไปจ้างเอาพวกที่เขาเจ้าแสดงเพอร์ฟอร์เมอร์การแสดงแบบแสดงผู้ใหญ่ว่าซั่นซะให้เขามาแสดงแต่อย่าลืมว่าจ้างมาแสดงก็คือแสดง
1: จ้ะ
3: เขาหน้าที่เขาแบบนั้นมันอาจจะเป็นการแสดงแบบโป้แดงอีหยังแดงแหละคือกันกับว่าพวกที่ไปอันโหนเสาบ่อันนั้นอันนี้ก็แม่นการแสดงของเขาเขาเฮียนมาเพื่อจะแสดงให้เจ้าเบิ่งแต่บ่แม่นให้เจ้าไปทําให้เขา
1: น้องหมายของพวกสตริปเปอร์เห็นไหม
3: บ่ฮู้เขามีแต่ว่าadult performers เขาจะบ่ว่าเป็นอีหยังเขาเจ้าก็มีชื่อเขาดิหั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็ยังเรื่องมันยังอยู่ในศาลเขาจะปักปําว่าเพิ่นเขาเจ้าอยู่ที่รวดบ่ได้แต่ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนาะว่าฉลองกันมวลหลายได้ไสยสนะแล้วก็ไปจ้างพวกแสดงหั่นมาแสดงให้เบิ่งอยู่ในโรงแรมแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายไปทําให้เขาอาจจะทําให้เรื่องทางเพศเนาะแสดงคือแสดงได้บ่แม่นให้มาทําให้ทางเพศใดมันคนละอย่างเฮาต้องเข้าใจจุดนี้นะหลายคนบ่เข้าใจว่าคันเห็นเขาเจ้าแสดงเรื่องดังนี้แหละตัวเองจะสามารถไปเฮ็ดแนวใดกับเขาก็ได
1: ้
3: ทีนี้เกิดเป็นเรื่องกันแล้วก็มีคนมาเพิ่มอีกเป็นคนที่3แล้วที่มาฟ้องนี่ตัวนี้เป็นข่าวเพราะว่าออสเตรเลียเฮานี่บ้ากีฬาเห็นนักกีฬาหั่นโอ้ย
2: หมายถึงว่าน
3: ัก
2: กีฬาแม่นพระเอกซัมกับว่าคิง
3: โอ้ยซัมกันไปว่าเงินกันหลายได้พวกนี้น่ะแต่ละคนผู้ใดดังๆเนี่ยเงินหลายซื้อโตกันญาติกันแต่ละครั้งแล้วก็มันบ่แม่นแต่เทื่อนี้หลายเทื่ออ
2: ันนี้แม่นเว้าเรื่องของพวกแม่หยัง
3: ส่วน
2: ส่วนแม่นพวกเมลเบิร์นรักบี้
1: ตัวนี้ลักบี้ยูเนียนตัวน
2: ี้เออ
1: แม่นบ่นี่แหละ
2: บ่แม่นเพราะว่าพวกนี้แม่นมันแมวเบิ้น
1: แมวเบิ้นเนาะ
2: เจ้าแมวเบิ้น
1: ตัวนี้ยังเป็นเป็นนั
2: ่นบ่คือหลักบีหลักบีตาม
1: หลักบีสังเกตเบิ่งในร่างคนก็มักอยากให้มีเรื่องมีสื่อมีนั่นได
2: ้มันบ่แม่น
1: ตัวอย่างคือจังคนแก้เครื่องละแลนลงเดินนี่ความหมายก็จะต้อง
3: ต่างกัน
2: ความหมายมันต่างกันเพราะว่า
3: อัน
2: นั้นคอย exciting หลายไปเบิ่งแล้วบ่แม่นเล่าอันนี
1: ้
2: ก็สิมีแบบประสาทแบบคิดในใดๆนึงน่ะคนเต็มอยู่หั่นละคอยอยากคอยก็อยากดังคือกัน
3: เป็นโรคจิตแหละ
2: โรคจิตแนวใดในนึงน่ะคอยก็ได้แล่นออกไปแก้เครื่องออกอยากให้คนเบิ่งคอยคือกันบ่แม่นว่าตอนนี้บ่คนเฮามันหลายอัน
3: แต่ว่า
2: พวกกีฬานี่นะ
3: ก็สิบ่แม่นดอกตอนนี้นี่คิดว่าตัวเองรอตัวเองดังตัวเองเด่นเฮ็ดได้ก็เฮ็ด
2: แต่ว่าพวกกีฬานี่คือน้องดังๆว่าคอยดังแล้วโอ้คอยดังเงินคอยก็มีไปยังก็มีแต่ละคนมีเงินตั้งเท่าไหร
1: ่
2: และอายุถ้าก็ทราบปลายปี
1: แม่นละ
2: คนชนตัวเองบ่ได้นี่ล่ะเข้าว่าเห็นบ่บ่คือคนที่ว่าคนแก่โดยทั่วนี
1: ่พอดีฮอดมองแล้วได้อนุญาตเข้ารายการทั้งสถานีแล้วเฮามาฟังเพลงม่วนๆแล้วจังค่อยมาล้มกันต่อเนาะ
4: This is it. The real deal. This is SWAN 99.9.
5: Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
6: Dogs are awesome. Think about it. When you give them a little love, they'll give you their heart. They don't care about how much money you make, how good you look, or even how bright you are. They love you for you. That's why we need to train more assistance dogs. They take care of people in need by helping out with everyday tasks, from opening doors to emptying the washing machine. To help us share the love. Find out how you can get involved by visiting assistancedogs.org.au.
7: Did you know that the average school child will eat more than 2,500 lunches during their 13 years at school? We know that 1 in 3 cases of cancer can be prevented by adopting a healthy lifestyle, which includes eating well. But 93% of children don't eat enough vegetables, and adults aren't eating enough either. At Cancer Council New South Wales, we're passionate about helping families eat healthily. So we've packed everything you need to know about nutritious, easy, kid-friendly lunches into our new website, healthylunchbox.com.au.
8: Did you know most women diagnosed with breast cancer have no family history? The good news is, if caught early, most breast cancers can be treated successfully. For women aged 50 to 74, a regular mammogram is the best way to find breast cancer early. Book your free mammogram today by visiting BreastScreen New South Wales online. A mammogram only takes 20 minutes. It's free and it could just save your life. A New South Wales government initiative.
4: 99.9

0: 说话
1: 99.9
2: เจ้าเสียงเพลงอันมันม่วนสาวแหล่บ้านหน้าอันนี้แหละครับว่ามันยังก็อันน่ะเสียงเพลงเนาะถ้าหลายๆท่านอาจจะรู้จักประวัติเพลงตัวนี้เนาะก็สิแม่นเพลงลาวเฮาแดแล้วก็เพลงข้างบ้านเฮือนเคียงเฮาแดและผู้ที่ว่าเป็นออริจินอลร้องนี่เพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก็ยังว่ายังโชคดีที่ว่าเพิ่นขายลิขสิทธิ์มาให้ทางข้างบ้านเฮาบ้านเฮาเพิ่นก็มาเฮ็ดขึ้นอีกใหม่แต่ว่าเพลงนี้ครับว่าจะว่าเพอร์เฟคเพราะว่าเพอร์เฟคอย่างม่วนแล้วก็เอามาใส่ได้สําหรับว่าแบบอยู่ในนะบุญวัดบ่หรือว่าอยู่ในบุญที่ว่ากําลังนะเขาได้ที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างของท่านไปอันนี้ก็เห็นบ่เฮาสิปฏิเสธบ่ได้ปฏิเสธว่าโอ้อันนั้นมันเพลงของผู้นั้นอันนี้มันเพลงของผู้นี้แต่ว่าระหว่าง2สัญชาติเฮานี่นะมันหลีกเลี่ยงกันยากที่สุดเจ้าเพราะว่าพอเป็นนี่บ่การอยู่กินอันเดียวกันเลยคือกันปั๊บเปี้ยสรรค์กามีแต่เขตแดนซื้ออันนี้เขตแดนนี้แม่นมนุษย์ท่านนี่สร้างขึ้นมาว่าโอ้ตัวนี้มันเขตตัวนี้ของข่อยเด้อเขตมันเป็นเรื่องของเจ้าเนาะแต่ว่าเรื่องประเพณีบ่หรือว่าการดำรงชีวิตหรือว่าการเป็นอยู่ร่วมมวลซื่นก็ยังคือเก่าหลีกเลี่ยงกันบ่ได้นี่ซาวแลบ้านนาเจ้า
1: เจ้าซาวแลบ้านนานี่อันก็เป็นน่าเสียดายที่ผู้ประพันธ์หั่นแต่งไว้แล้วแต่ว่าได้มาเสียชีวิตก่อนล่ะบ่เห็นความสำเร็จในเพลงที่เพิ่นแต่งไว้หั่นนะล่ะมันก็มีหลายเวอร์ชั่นอยู่ลาวเฮาก็ฮ้องคือกันและเอาไปทางข้างบ้านเพิ่นก็เปลี่ยนเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีหลายเวอร์ชั่นได้ก็คือตั้งอัญใหญ่บุญหญิงเว้าเป็นเพลงม่วนออนสอนเป็นเพลงพื้นๆเนาะเป็นสาวแลซื่อว่าสาวแลคนก็สิแลหั่นแหละแต่ว่าเลาก็วัดงามบัดนี้นะแล้วก็มาเฮ็ดเป็นเพลงเป็นหยังดนตรีก็พอดีพอเหมาะฟ้อนนี่ม่วนได้หั่นน่ะบ่ว่าจะเป็นงานวัดนี่แหละสิสุดคักเพราะว่ามันเดินกว้างเด่นแต่ว่าแต่ว่างานแต่งดองอีหยังก็ได้คือกันหลังจากที่เปิดเพลงสมรสสมหากบ่อีหยังก็แล้วแต่ประมาณนั้นแล้วก็มีจังหวะแบบนี้หั่นก็ดีตามที่ดวงดาวสังเกตนี่อยู่ต่างประเทศเฮาคนลาวเฮาเวลาไปงานใหญ่ๆงานดองบ่หรือว่างานเฮ็ดของสโมสรของสมาคมอีหยังต่างๆหั่นจังหวะเพิ่นก็จะค่อนข้างจะว่ามีสแตนดาร์ดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะลำวงยังดีแต่ว่าลำวงจะต้องมาก่อนเสมออาจจะ 2-3 หอบเป็นอย่างน้อยเพื่อว่า
2: 3หอบ
1: อย่างน้อยแขกสำคัญขั้นไปงานดองกับพ่อแม่เจ้าสาวและเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ได้ขึ้นฟ้อนจังซี่หลังจากนั้นล่ะก็เอาเลยลุยบัดนี
2: ้
1: มีจังหวะ3ซ่าบ่และจังหวะของลาวเฮานี่ก็ถ้าว่ามีผู้ใดล้ำเป็นอยู่นั่นเพิ่นก็สิได้เซินขึ้นล้ำสารวันล้ำตังหวายแล้วก็จังหวะที่ขาดบ่ได้กับปัสลบจนกลายเป็นห้วยเครื่องหมายของลาวเด้ปัสลบน่ะจังหวะปัสลบแล้วก็ต่อด้วยลิมโบร็อกเนาะลิมโบร็อกแล้วก็บ่เทื่อมีผู้มีผู้ห้องเพลงได้สาวหันใกล้บ่อันนั้นนี่ก็มีเพลงทวิสต์หลังๆมาก็มีตื่มสาวนาโนนสาวเสียงขวางซึ่งว่าก็โอเคเป็นว่าเป็นการฟ้อนแบบ line dancing นะเป็นแถวหั่นนะซึ่งให้ชาติอื่นก็เบิ่งก็ว่าโอ้ลาวเฮาก็มีของแนวนี้แล้วก็ผู้ที่เคยเต้นได้ทุกจังหวะคือข้าพเจ้าเองนี่เดี๋ยวนี้เกจอยากได้เลือกจังหวะแน่เพราะว่าเต้นแล้วบัดมานั่งเจ็บหัวเข่าได้บัดนี้มันหมุนไปหมุนมาหลายสาวเสียงของมันหมุนตั้ง3รอบเนาะว่าหมุนตั้ง3เทื่อกว่าสิหมุนอีกครึ่งรอบก็เลยกลายเป็นว่าตอนเต้นหันบ่ฮู้มือบัดมือเฮือนเอาแหละไปนวดเอาอันน่ะไปนวดเอาหัวเข่ากัน
2: เจ้าเพราะว่าสังขารมันบ่ไห่บ่หรือว่าได๋ๆ
1: หัวเข่าหัวเข่า
2: อ้าวหัวเข่ามันก็ขึ้นกับสังขารตัวแต่ก่อนคือว่าเต้น3รอบก็ยังว่าท
1: ันแล้วแต่ก่อนสังขารนี่ก็บางเทื่อคันแม่นเฮาอันเรื่องหัวเข่ามันเป็นน้ําอายุส่วนใหญ่แต่ว่าบางเทื่อก็เป็นแต่ยังน้อยบางเทื่อเป็นแต่ยังน้อยก็มีบ่จําเป็นจะต้องว่าบางเทื่อเกิดอุบัติเหตุอันนั้นนี่มันเฮ็ดให้ไปกระทบกระเทือนบางคนก็แอ๋วบ่แม่นแต่เข่าน้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง
2: ความมวนซื่นหั่นน่ะเฮาเลยลืมเป็นมันไปเลย
1: แม่นล่ะ
2: ลืมไปเลยว่าเฮาเคยเจ็บเคยนั่นเคยนี่นะฉะนั้นบัดมันมาแล้วแล้วต ื่นขึ้นมาเป็นจังหูจักว่าโอ้เป็นยังมันคือว่าเครื่องขึ้นเนาะว่าสัตว์อ่ะก็บ่เป็นยังเนาะอันนี้มันควรมนต์ซื่อนี่พาให้เฮามีเป็นยาอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดให้เฮาเรียกว่ากระตุ้นขึ้นมาอีกว่าเฮายังแข็งแรงว่าซั่นเน
1: า
2: ะไป
1: เพราะว่าการที่เฮามีสูงอายุขึ้นมานี่เพิ่นสิว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขกันก็ถึกครึ่งนึง
2: ถึกนะ
1: เพราะว่ามันก็มันไปกระทบทางกายแท้เด
2: ้
1: อายุเฮาใหญ่ขึ้นมามันก็มีนั่นมีนี่ขึ้นมาซึ่งที่เคยบ่เคยเจ็บเคยเป็นก็เป็นแต่ว่าจังได๋ก็ตามจะให้ความสูงอายุของเฮาหั่นว่าเป็นผู้ดําเนินชีวิตของเฮาหั่นก็เฮาก็ต้องแก้ไขตัวเฮาเองว่าเฮามีความรู้สึกจังได๋เนาะอยากเฮ็ดจังได๋กับชีวิตของเฮาเองนี้แล้วก็เฮ็ดจังได๋สิทันกับโลกโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุส่วนหลายก็ย่านถูกสแกมเนาะสิตอบโทรศัพท์ก็ย่านว่าเขาสแกมมาบ่อันนั้นอันนี้หั่นนะเพราะว่ากระทึกมาหลายคนแล้วเด้บางเทื่อบางคนเห็นมีเงินถอนตั้งแต่หนุ่มฮอดเฒ่าคือออกข่าวมีเงินแสนเดียวแสนปลายถอนไว้สิกินยามเฒ่าก็ถึกเขามาย่อเอาไปเบิดซ้ําเนาะอันดังนี้หั่นก็จะขอแจ้งข่าวล่วงหน้าหน่อยนึงว่าตอนนี้พวกสมาคมลาออสสาวหนุ่มลาออสเพิ่นน่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ขยายการบริการไปหาบ่ใส่ผู้เฒ่าได้น้อยนึงคือว่ากําลังวางแผนที่จะเฮ็ด information session หรือว่ารายการเว้าเรื่องโดยเฉพาะตัวสําคัญนี่นะแม่นเรื่องสแกมเมอร์นี่นะแล้วก็เรื่องการใช้ออนไลน์การซื้อเครื่องทางออนไลน์สิ่งที่ว่าผู้เฒ่าเฮาบ่กล้าหรือว่ามีความเป็นห่วงกังวลบ่ว่าแต่เฒ่าหรือบ่เฒ่าและดวงดาวเองนี่ซื้อเครื่องทางออนไลน์นี่เจอ3ครั้งเลยเจอ3ครั้งเขาจัดการเนาะ3ครั้งซึ่งเฮ็ดให้โอ้ก็บ่อยากกล้าปานใดเด้เว้ยเดี๋ยวนี้แต่ว่าคนหนุ่มหั่นคือว่าเขาบ่ย่านไว้บีบเอ้าบีบเอาเครื่องมาหั่นน่ะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนอีกได้ส่งไปเปลี่ยนเสยคันบ่มักหั่นน่ะบางเทื่อจนว่าทางบริษัทว่าบ่ต้องส่งบ่ดอกสิส่งทําไมไปให้ตัวเก่าก็เก็บไว้เลยเนาะอันนี้คิดว่าผู้เฒ่าเฮามีความต้องการเรื่องอินฟอร์เมชั่นทางด้านนี้และทางสมาคมลาออสก็กําลังจะจัดการให้อยู่มีข่าวๆใดๆสิให้น้องวิกกี้โทรเข้ามาแจ้งข่าวเนาะโดยเป็นข่าวที่1และโตข่าวที่2แม่นทานดนัยเพิ่นกําลังจะออกลอนช์โปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับประกอบส่วนช่วยเหลือไปทางโครงการอยู่เมืองลาวแต่บ่แม่นโครงการของรัฐบาลเป็นโครงการส่วนตัวเกี่ยวกับเพชรเรื่องหอพญานาคอยู่วัดอย่างก็วัดที่อยู่ทั้งข้างกับหอดาวเทียมอยู่เมืองลาวค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คือชื่อวัดนั่นบ่ออกและผู้ใดอยากมีการประกอบส่วนว่าได้มีส่วนสร้างหอพญานาคนี้ก็จะได้มีการแปลว่าคอร์โดเนชั่นร่วมกันเพื่อไปประกอบกิจและคนลาวอยู่ทั่วโลกก็ได้ส่งเข้าไปหอพญานาคนี่จะได้สร้างอยู่แคมแม่น้ําของเลยอยู่ในวัดหันแคมแม่น้ําของแล้วจะแนมเห็นมาสูงสง่าสาวกว่าเม็ดจากทางฝั่งเพื่อนบ้านเฮาเนาะและคิดว่าเมื่อเพิ่นวางโครงการเรียบร้อยแล้วว่าจะออกโปรเจกต์มาแนวใดท่านใดเพิ่นก็จะติดต่อมาหาสถานีวิทยุเฮาเพิ่นจะมาแจ้งรายละเอียดว่าพวกเฮาจะประกอบส่วนใดแนวใดแล้วก็มีบางคนส่งปัจจัยเข้ามาแล้วว่าขอประกอบส่วนเด้อยากเห็นว่าบัดหอพญานาคนี่แล้วน่ะก็ได้คิดว่าโอ้พวกเฮาอยู่ออสเตรเลียก็ได้ประกอบส่วนอันนี้บ่แม่นโครงการรัฐบาลแม่นโครงการส่วนตัวของคนส่วนตัวเนาะและอยู่นั้นเพิ่นจะมีมิวเซียมน้อยๆหอพิพิธภัณฑ์น้อยๆย่างเข้าไปได้ อยู่ในฐานพญานาคหั่นเข้าไปเบิ่งแล้วก็จะมีรูปพญานาคแต่ละองค์ให้ประวัติว่าแต่ละองค์หั่นมีประวัติอย่างใดองค์ใดที่เป็นพญานาคของลาวและเพิ่นมีหน้าที่อย่างใดปกป้องประเทศชาติเฮาแบบใดแน่เนาะอันนี้ก็แม่นเรื่องโครงการ charity หรือว่าเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมเอามาฟังเพลงมวนๆจากเพลงนึงแล้วค่ะพระเจ้าจะสรุปข่าวทั่วโลกที่ว่ากําลังเป็นเรื่องเป็นราวโด่งดังกันแล้วก็ข่าวภายในประเทศของเฮาเองเจ้า

0: 99.9
1: ฮักเพื่อซ้ำเพราะว่าอันนี้ก็เป็นจากผู้แพงวรลาศเนาะ เสียงเพลงมันม่อนจากที่ว่าเพิ่นก็ได้เบิ่งใน Facebook ของเฮาเนาะสนั่นหวังว่าเพิ่นคือสิได้อันนี้พอทุกเทื่อเพื่อขอฟังมาสันขาพระเจ้าก็เลยจัดเพลงที่ว่าเพิ่นร้องเองเลยซะให้มันอันนี้เพื่อให้มันว่าถืออกถือใจเพิ่นเนาะหรือว่าคันบ่ถือแล้วเพิ่นก็สิโทรมาใหม่เจ้าแม่นเนาะนะเสียงเพลงหักเพื่อซ้ำนี่ก็เป็นเพลงที่ว่าคลาสสิกเพลงที่ว่ารุ่นเก่าๆและหลายท่านก็ยังติดใจว่าโอ้เพลงนี้มันเพลงที่ว่าเก่าที่สุดและก็ยังคักที่สุดนะจ้ะจ้ะขอบขอบใจท่านผู้เพลงหลายๆเนาะที่ว่าเขาเบิ่งใน Facebook ออนไลน์หรือแล้วก็แม่นหลายคนที่ว่าเขามาลุงคันแก้วบ่เขาว่าเบิ่งเนาะลุงแสงลุงคันแก้วแสงทองจ้ะขอบขอบใจอะไรลุงจ้ะเรื่องอะไร
2: เจ้าเนาะเว้าเรื่องท่านผู้แพงไอ้ผู้แพงเฮานี่ก็เป็นนักฮ้องมักในเรื่องฮ้องเพลงแล้วก็มีงานมีการมื้อใดเพิ่นก็ไปฮ้องให้ดังที่ผ่านมา2ทิศก่อนก็แม่นงานแต่งดองแล้วก็ขอแสดง congratulation สําหรับทานเวียงสมัยกับอันยานางพิมพ์เนาะซึ่งว่าได้ลูกไผ่เนาะ import อย่างดีมาแต่ญี่ปุ่นเพิ่นได้แล้วก็พวกนักร้องนักหยังก็บ่แม่นไผก็แม่นสมุทรสอนแสเตียละไตเฮาเองมีทานปูแพงแดมีข้าพเจ้าเองแดมีทานวีระเดชแดแล้วก็ MC ก็แม่นบ่แม่นอื่นไกลอีกก็แม่นอ้ายใหญ่เข้ามาม่วนซื่นกันเป็นกันเองแบบเป็นกันเองเฮ็ดดองน้อยๆเพราะว่าอันที่จริงลูกชายกับลูกไผหั่นอันลูกชายเพชรเวียกอยู่ญี่ปุ่นเนาะสิพาแฟนหั่นมายามฮอลิเดย์แต่ว่าลูกไผหั่นสะพัดอยากนุ่งเครื่องลาวว่าซั่นเห็นใส่เครื่องลาวงามๆเพราะว่าเจ้าหญิงอันของอันญี่ปุ่นก็ไปยามลาวก็ใส่ชุดลาวได้งามงามเป็นตะแพงก็เลยแม่ย่าเพิ่นก็เลยจัดแจงแต่งให้ก็เฮ็ดดองน้อยๆสมมาภาควรและพวกเฮาก็ฮ้องเพลงกันจนว่าโอ้ยอันผู้เสียงจนสิบ่มีก็มีเนาะแล้วก็นักมือคีย์บอร์ดเฮาก็บ่แม่นอื่นไกลท่านบุญทองแหละกับยานางมาลอนเป็นมาดามเพิ่นร้องเพลงให้เมื่อนั้นเอ้าก็ขอขอบอกขอบใจหลายๆต่างหน้าเพิ่นเว้าเรื่องข่าวทั่วไปในโลกเฮาปัจจุบันนี้นอกจากจะเว้าเรื่องนักกีฬาชื่อเสียงโด่งดังของอันออสเตรเลียซึ่งเฮาเทิดทูนว่าซั่นซะพวกคนออสเตรเลียเฮานี่มักกีฬานี่มักเข้าอันนั้นฮอดในสายเลือดเพิ่นได้ถ้าว่าแรงวันศุกร์บ่แรงวันหยังที่ว่าเพิ่นมีแข่งกับโยก็นั่งกันอยู่หน้าจอโทรทัศน์นั่นแหละเบิ่งเขาเจ้าแข่งกันรักปีบ่อีหยังก็เพิ่นเอิ้นมันมีหลายๆอย่าง
1: เจ้าหลายอย่างแม่
2: หลายอย่างเด้จะต้องมันมีหลายอย่างดวงดาวมันบ่มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าเห็นว่าบางอันหั่นก็อู้แลนบางอันหั่นก็เตะเข้าบางอันหั่นก็จักแม่นหยังบักบานน้อยเดียวโหมาอันผู้นึงได้แล้วก็ผู้อื่นมันล้มทับกันอึกกระทึกเป็นเท่าใดซั่นหั่นน่ะจักแม่นหยังก็แม่นหยังบ่เข้าใจแต่ว่าผู้ใดที่เก่งๆหั่นก็มีชื่อมีเสียงงามรูปร่างสูงใหญ่มีกล้ามแล้วก็คนก็นิยมชมชอบเนาะค่าตัวหั่นบ่แม่นถูกได้บางคนเป็นหลายสิบล้านได้พวกเฮาหามดชาติกันยังบ่ได้แต่ว่าก็ยังมีข่าวตลอดนั่นว่าไปทําให้ผู้นั้นผู้นี้โดยเฉพาะมีหญิงหั่นน่ะทําให้ผู้ชายก็มีบางเทื่อไปตีไปต่อยเขาก็มีตัวเองตัวใหญ่หั่นน่ะแต่ว่านักกีฬามันจะเฮ็ดให้ปลาตัวเดียวเนาะหมดคล่องผู้ที่ว่ามีกิริยามารยาทดีตั้งอกตั้งใจเล่นกีฬามีครอบมีครัวอย่างดีก็มีหลายเนาะสําหรับทั่วโลกเฮานี่รู้สึกว่าท่านทรัมป์ตอนนี้มาอีกแบบหนึ่งล่ะมาวุ่นเรื่องทาริฟขึ้นอีกได้บัดนี้มาวุ่นเรื่องทาริฟขึ้นแล้วก็เรื่องเงินบอนนี่จักสิได้บ่ผู้อันนั้นแล้วก็นี่ที่อเมริกาติดอยู่หลายขึ้นแต่ละวินาทีนี่สิได้ขึ้นบ่ก็ยังบ่ฮู้จนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง US กับแคนาดาซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องใกล้กันแฮงเนาะติดแดนกันหั่นน่ะเกิดเรื่องขึ้นอีกเทรดวอร์บัดนี้แข่งขันกันเพราะว่าท่านทรัมป์ว่าสิขึ้นภาษีอีกและทางกันนายกรัฐมนตรีของแคนาดาก็ว่าเอาขึ้นก็ขึ้นเจ้าขึ้นดอนนึงก็ขึ้นดอนนึงขึ้นเดี๋ยวนี้กําลังเป็นเรื่องกันอยู่แล้วบัดนี้น่ะทาง NATO หั่นก็ จักสิว่าจังได๋เนาะเพิ่นก็เอิ้นนาโต้ว่าให้มาหลบซวยมาหลบซวยกับอิหร่านนี่นะให้เอาเรือมาทางนั้นก็เอามากระจัดกระจัดหน่อยนึงมาปล้อหน้าพอให้เห็นแล้วก็เมื่อคืนก็บ่มีไผอยากเฮ็ดเพิ่นว่ามันก็เข้าประเภทว่าเพิ่นห้ามหมู่อย่าเอาคานไปซอดเนาะไผก็บ่อยากวุ่นปานใดแลว่าเรื่องสงครามเพราะว่าในประเทศของตัวเองก็มีแต่ปัญหาจึงเฮ็ดให้ท่านทรัมป์ก็ใจหายอยู่แต่ว่าจังได๋ก็ดีมันก็มีซึกอยู่หลายขั้วเนาะระหว่างรัสเซียกับอูเครนหั่นก็บ่แล้วจักเทื่อซึ่งท่านอันปูตินก็เว้าว่าโอ้ยเข้าไปทิศเดียวก็เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มันจักปีแล้วมันก็บ่แล้วแล้วก็อเมริกาซึ่งเข้าไปถล่มทลายอิหร่านหั่นก็ว่าบ่เท่าใดมือดอกก็สิให้มันเรียบร้อยก้าวบ่เรียบร้อยคือเก่าถล่มเท่าใดก็บ่ได้แล้วก็ยังซองแคบฮอร์มุสก็ยังบ่ได้เปิดแต่ว่าเฮาจะฟังข่าวว่าซองแคบฮอร์มุสบ่เปิดนี่นะเฮาก็ต้องฟังหลายฝากคือกันเด้สําหรับท่านที่บ่ค่อยลึงปานใดกับซองแคบฮอร์มุสแปลว่ามันเป็นอ่าวเข้าไปประเทศที่ขายทะเลพวกประเทศอยู่ในอ่าวเพิ่นเอิ้นว่าพวกอันน่ะพวกกลุ่มไทยเอิ้นว่ากลุ่มกอล์ฟนะกอล์ฟนะพวกอ่าวประเทศอ่าวนะ เป็นซาอุบ่เป็นอีหยังบ่อันกาตาร์บ่หยังอยู่แถวมื้อนี้หั่นมันใส่ซองแคบฮอร์มุสนี่คนน้ํามันออกมาขายมันเป็นซองแคบอีหลีได้แคบแบบว่าจะว่าเรือลําเดียว2ลําเท่านั้นผ่านได้และซองประเทศที่อยู่ขอบนี่ก็แม่นอันอิหร่านกับโอมาเนาะ2ประเทศนี้แล้วบัดนี้อิหร่านปิดถ้าว่าไผมาหั่นยิงเพราะว่าเพื่อสิไปกดดันให้อเมริกาหยุดทําสงครามบ่แล้วก็ส่งเงินคืนที่ยึดของเขาเจ้าหั่นแสนล้านบ่อีหยังเพิ่นได้เว้าหั่นนะเพราะว่าแต่ก่อนสหรัฐอเมริกาสามารถยึดเงินคือเดี๋ยวนี้ก็ยังยึดได้อยู่โดยใช้วิธีการว่าเขาเจ้าขายน้ํามันขายหยังกันหั่นใช้เปโตรดอลลาร์เด้ใช้เงิน US ดอลลาร์แล้วก็โดยผ่านระบบ SWIFTSWIFT นะซึ่งมีแต่ระบบเดียวซึ่งว่ามีการโอนเงินโอนหยังกันได้ล่ะอเมริกาอยากยึดของไผก็ยึดได้ประมาณนั้นปรากฏว่ายึดไว้อยู่ปะไว้อยู่นํากาตาร์บ่หรือมีหยังประมาณนี้แหละเฮาก็บ่ฮู้ลึกรายละเอียดจึงว่าเกิดมีองค์กรการเงินที่ขึ้นมาแข่ง Swift ก็คือ BRICS นั่นเนาะซึ่งนําโดยมีรัสเซียมีจีนมีอินเดียมีหยังประมาณนั้นก็หมายความว่าอยากออกจากแอกตัวนี้หั่นแหละเป็นเรื่องกันอยู่บ่แล้วบ่ทั่วเฮาก็เป็นประเทศที่คือออสเตรเลียหั่นก็ส่วนหลายก็ซื้อน้ํามันหั่นแหละใช้เนาะลาวหั่นก็ 100% และซื้อน้ํามันใช้ก็จังว่าเราเป็นเรื่องกันมาฮอดซุมื้อนี้แล้วก็ซึกของอิหร่านหั่นก็ยังบ่ทันยุดเฮ็ดจังได๋ก็บ่อิหร่านก็บ่ยอมตายก็ขอสู้คืนเพราะว่ามันก็มุ่ยบอลไปเลยเด้อิหร่านเขาเจ้าก็จักสิไปใส่ประเทศเขาก็อยู่หันเนาะมุ่ยบอลไปอเมริกาก็อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ปรากฏว่าเอาไปถล่มทลายเขาจนสิหมดละอาวุธหั่นนะสิหมดผลิตมันก็บ่ทันได้ผลิตอาวุธมันต้องได้ใช้เงินก็เลยเป็นเรื่องปวดหัวให้แล้วผู้หมอดูหมอเดานักวิเคราะห์เป็นหยังต่างๆก็ว่าสิเกิดสงครามโลกครั้งที่3บางคนก็ว่าเกิดเลยเด้นี่ก็คือโคมแล้ววันนี้มันเกิดเดี๋ยวนี้หั่นบ่แม่นแต่ว่าเรื่องเอาระเบิดไปถล่มทลายกันขีปนาวุธอีหยังหั่นเนาะแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าหั่นอีกกักน้ํามันกันอีหยังก็ถึกคือโคมหั่นแล้วหลายคนก็ว่าเอ้าสนับประเทศแถวอ่าวหั่นเป็นหยังคือบ่ฮ่วมตัวกันขึ้นแล้วประกาศตัวเองเป็นมหาอํานาจอีกด้านนึงเพราะว่าเมื่ออเมริกาไปถล่มอิหร่านสิถล่มอเมริกาขึ้นบ่ได้มันอยู่ไกลกับถล่มประเทศที่ว่าเป็นลูกน้องอเมริกาว่าซั่นซะบ่บ่อนมันหมดมีฐานทัพอเมริกาอยู่หั่นถล่มจนหมดมุ่นมินหมดละประเทศนั่นก็หมดสัวว่าสิฟื้นคืนนี่ก็จักสิได้อีกบ่10ปีจักสิได้บ่แต่ก่อนเป็นบ่อนประเทศงดงามเด้คนไปเที่ยวไปหยังบักหลายๆเป็นทะเลทรายแต่ว่าเขาเจ้าก็ยกต้นไม้มาเอาซื้อน้ําเข้ามามาดื่มมากินอีหยังอยู่หั่นเป็นประเทศที่เจริญอยู่ในวังในหยังของพวกที่เป็นเจ้าชีวิตหยังโต๊ะตั้งมันหยังเป็นคําเบิดนะคันสิเว้าร่วมรวยถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ก็บ่ประเทศใดที่มีฐานทัพอเมริกาก็มุ่นอบยอบเขตที่อยู่นั่นหั่นก็เฮ็ดให้เกิดความวุ่นวายและอย่าลืมว่ายังมีอิสราเอลหั่นเขาว่าเป็นผู้สักใหญ่อยู่เบื้องหลังสามารถบงการให้ท่านทรัมป์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้ล่ะเฮามาฟังข่าวเมื่อบ่ดนนี่จึงมาฮู้อีกว่าท่านนาตันยาฮูกับคุชเนอร์บ่ลูกเขยของท่านทรัมป์เป็นหมู่ฮักแพงกันอีก แล้วเขาเจ้าก็ เหตุการณ์ข้าไม่อย่างหลายหลายพันล้านเนาะโอ้ยมัน
1: จับทรัพย์สินเนาะ
2: ผลประโยชน์ทั้งหมดเนาะ
1: ผลประโยชน
2: ์เออละคนตายแล้วเดี๋ยวนี้บ่เว้าได้บ่มีไผประกาศว่าไผตายเท่าใดตายไปตายไปผู้ใดตายตายไปผู้ใดยังก็หากินไปน้ำหั่นแหละเออจึงว่าข้าพเจ้าจะเว้าแต่เพียงเท่านี้ว่าปัจจุบันนี้ยังหาทางออกบ่ได้อเมริกาก็อยากยุติสงครามเพราะว่าหยังเพราะว่าจะฮอดยามเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วเต็มทีแล้วเลือกตั้งครึ่งสมัยและที่อเมริกาไปเฮ็ดสงครามแล้วบ่ได้ชนะสงครามเฮ็ดให้คนที่ว่าจะมาลงเสียงลงคะแนนเสียงกับท่านทรัมป์ก็บ่อยากพอใจแต่ความจริงหั่นสหรัฐเฮ็ดสงครามระยะยาวนานจนหลายก็บ่ได้ชนะสงครามเด้
1: จ้า
2: ประเทศอินโดจีนผลสุดท้ายก็ถอนออกไปซื่อๆประเทศอัฟกานิสถานผลสุดท้ายก็ละอันถอนออกไปซื่อๆในนี้อิหร่านจักสิเฮ็ดจังได๋ก็ยังแก้ไขกันบ่ได้แต่ว่าพวกที่มักมีผลกระทบหั่นติพวกอื่นที่ต้องใช้น้ำมันต้องนั่นต้องนี่กันแจบกันไปเป็นแถวๆเนาะอาหารการกินแพงขึ้นคืออยู่เมืองลาวหั่นน่ะเงินที่เคยพอกุ้มพอกินอันเดี๋ยวนี้ก็ซักหน้าบ่ถึงหลังย้อนว่าน้ำมันมันแพงขึ้นเฮาก็อาศัยเพิ่นแม่หยังหั่นน่ะประมาณนี้นะอ่ะหยุดเว้าตัวนี้ก่อนซักก็เลยมาเว้าอีกว่ามีอีก 2-3 ประเทศที่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังสร้างความสัมพันธ์กันว่าเอ้าจะเข้ามาคุมอยู่แถวอันน่ะตะเวนออกกลางนี่ได้ก็มีเทอร์กิชเนาะเทอร์กีนี่ใหม่ๆนี่ก็เทอร์กีนี่อยากเป็นอันใหญ่เด้
1: เจ้าเพราะว่าเพิ่นอยากเป็นกลาง
2: ก่อนเทอร์กีอยากเป็นกลางแต่ว่าก็มีอำนาจหลายเพราะว่าเทอร์กีนี่เข้า NATO อีกเข้า NATO
1: และประชุมระหว่างอเมริกากับอิรักนี่ก็ต้องประชุมอยู
2: ่แม่นแล้วกองทหารของเขาเจ้าก็มีความสามารถมีความแข็งแรงวันนี้เทอร์กีก็อยากเป็นอันใหญ่อยู่เขตนั้นเนาะแล้วก็อยากมาเว้ากับปากีสถานนั่นแหละแล้วก็ความหมายก็อยากยิกคิ้วใส่อิหร่านว่าอันคนนึงมาเข้าน้ํากูซะอันนั้นอันนี้แล้วก็เลยแต่ว่าอเมริกาก็บ่ยอมเนาะข้าพเจ้าก็เลยโอ้สมองมันก็น้อยๆนึงเนาะแฮงวิเคราะห์ไปแฮงย่อเข้าย่อเข้าเซาซะให้พวกเพิ่นมีความสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ไปซะเฮามีแต่ว่าเอ้าหาเช้ากินค่ําแต่ละมื้อไปก่อนนอนก็สวดมนต์ทําจิตใจให้ผ่องใสเนาะและก็สำหรับข่าวในโลกเฮาก็อยู่ในระหว่างจุดนี้แหละเฮ็ดเช็ดจังได๋สงครามสิสิ้นสุดนี่ยังแนมบ่เห็นเทื่อ
1: จ
2: ้ะแล้วก็เฮาฟังเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์ก็ฟังหูไว้หูอย่างน้อยออสเตรเลียหั่นก็อยู่ไกลเนาะอยู่ไกลแต่ว่าคําว่าอยู่ไกลเดี๋ยวนี้หั่นมันบ่มีคําว่าไกล
1: มันบ่มีคํา
2: ขี่ปนาวุธเขาเจ้ายิงให้มันเขาใส่คือใส่ GPS นี่นะอยากเอาบอลใดถูกจุดปั๊บเป๊ะโหลดเปาะโหลดบ่มีพลาดหั่นนะแต่ละฝ่ายก็อันนี้ไผก็ว่าเอ้าซั่นอิหร่านเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาแต่ไสบักหลายๆก็ว่าเอ้าไผก็ว่าสุบซับๆใส่หูบ่แม่นรัสเซียกับจีนซอยบ่เพิ่นว่าบ่ฮู้คืออูเครนก็เก่งเรื่องโดรนได้อันนั้นน่ะก็ผลิตแต่โดรนเข้าไปทําลายคลังสินค้าบ่อันคลังน้ํามันของปูตินอยู่ตลอดท่านปูตินก็ปวดหัวอยู่ว่าสิบุกกรุงคีฟซะบ่ว่าซั่นบุกก็คือว่าอันนั้นเพิ่นก็ว่าเท่าใด71,000เด้เพิ่นว่ามันเด็ดจักปีเลยเดี๋ยวนี้มันก็ยังบ่แล้ว
1: มาคิดบังแล้วก็จักสิว่าได้เนาะหมายถึงว่าเป็นสงครามการค้า
2: สงครามการค้าแล้วก็สงครามแต่ก่อนว่าสงครามศาสนาแล้วมีนิทานนึงค่ะพระเจ้าฟังอาจารย์ศาสตราจารย์คนไทยดอกแล้วว่าว่าเดี๋ยวนี้หั่นมันบ่แม่นสงครามศาสนาแล้ว
1: แ
2: ม่นมันบ่แม่นสงครามศาสนามันบ่แม่นสงครามอาวุธมันบ่แม่นสงครามอันอีหยังหั่นถ้าเว้ามาเว้าง่ายๆว่าตัวภัยตัวมันทุกประเทศต้องเอาตัวรอด
1: ตัวรอด
2: แม่นว่าจะใช้วิธีหน้าไว้หลังลอกจะใช้วิธีอีหยังก็อย่าปิ้นไปปิ้นมาทรบตะแหลงกูขอเอาตัวรอดก่อนเป็นยอดดีสงครามตัวรอดซึ่งเป็นอีกอย่างนึงเอิ้นว่าสงครามภูมิรัฐศาสตร
1: ์แม่น
2: ซึ่งแปลง่ายๆว่าสงครามเอาตัวรอด
1: เอาตัวรอด
2: ซึ่งให้มันรวมอยู่ในหันหมดสิอย่างเอ้าว่าเรื่องนักหัวมาหลายละฟังเพลงมวนๆหลังจากนั้นจะเว้าแต่เรื่องผ่อนคลาย99.9

0: 99.9 จอมแม่นนอเสียงเพลงอมันม่วนกระหม่อมแก่ทุกท่านที่เกียรติตามฟังในขณะนี้ตนขอบอกขอบใจหลายที่ว่าหลายท่านเขาเบิ่งไลฟ์จากลาวไต้ของเนาะฉะนั้นขอบอกขอบใจหลายน้องดวงดาวมีหยังอีกบ่
1: เจ้าอยากเว้าเรื่องสุขภาพด้วยนึงเนาะเวลาเฮาไปช้อปหั่นนะไปแล้วเพิ่นโฆษณานะเฮาเบิ่งจนตาลายเลยจักว่า low fat จักว่า low kilo juice บ่จัก diet บ่จักหยังมันแปลว่าหยังเนาะข้าพเจ้าจะแปลให้ฟังโดยย่อออกมาจากปึ้มของสมาคมเบาหวานสมาคมนั้นคนเป็นเบาหวานเบิดว่าซั่นซะ diabetes australia หั่นเพิ่นเอามาให้เพิ่นให้ปึ้มน้อยสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกว่า Healthy Shopping Guide เนาะผู้ที่ว่าจะไปช้อปหั่นเบิ่งว่ามันแม่นหยังและตัวนี้หั่นได้รับการสนับสนุนแล้วก็ยอมรับโดย Diabetes Australia ซึ่งว่าจากคณะ Dietitian หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารต่างๆซึ่งว่าเพิ่นได้รับการยอมรับจากรัฐบาลนี่เพิ่นว่า เวลาเฮาไปช้อปหั่นเนาะจะเห็นว่ายกตัวอย่างเป็นว่า low fat นะนมก็คือกัน low fat บ่รู้ว่าอันนั้นนี่ก็เขียนว่า low fat หรือว่า 97% fat free ซึ่งเป็นว่างซิอันนี้หั่นหมายความว่าอาหารตัวนั้นหั่นจะต้องบ่มีน้ำมันเกิน3กรัมต่อ100กรัมบ่แม่นว่าหมดกระปุกหมดกระป๋องหมดแอบหั่นใด3กรัมบ่แม่นต่อ100กรัมบ่ให้เกิน3กรัมคันเพิ่นเขียนว่า low juice หรือว่า diet เนาะdiet อันนั้น diet อันนี้cereal ซะยามเฮากินตอนเช้าหั่นนะถอกลงแล้วเอานมใส่นะคันเพิ่นว่า diet หรือว่า low juice หั่นหมายความว่าปกติเพิ่นจะใส่น้ำตาลปลอม artificial sweetener เพิ่นจะใส่น้ำตาลปลอมเพราะมันกินบ่ยังหวานอยู่ดีเป็นหยังจังว่าบ่มีน้ำตาลเพราะว่าเพิ่นใส่น้ำตาลปลอมหรือว่าถ้าว่ามีน้ำมันก็แม่นน้ำมันจำนวนน้อยเนาะคันเพิ่นเขียนว่า no added salt no added salt แปลว่าเพิ่นบ่ได้ใส่เกลือเติมแต่บ่ได้หมายความว่าอาหารนั้นสิบ่มีเกลือเพราะว่าอาหารบางอย่างมันมีความเค็มในตัวเพียงแต่ว่าบ่เติมซื่อๆ คัน low salt หมายความว่าในอาหารหั่นเพิ่นใส่เกลือหั่นเนาะเกลือหั่นอีกอย่างนึงเพิ่นเอิ้นว่าโซเดียมนะ120มิลลิกรัมให้น้อยกว่า120มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัม120มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัม high fiber บัดนี้ fiber f i b r e high fiber หมายความว่าอาหารนั้นจะต้องมีไฟเบอร์หรือว่ามีกากใยไฟเบอร์เนี่ยเป็นกากเป็นไงเป็นนั่นเป็นนี่นะคือกินข้าวจีนะข้าวจี

0: จีหันนะคันว่าข้าวจีขาวๆนุ่มๆแซ่บๆหันมันบ่มีกากใยเขาออกหมดแล้วมันกินแล้วมันเป็นอันตรายหมายความว่าใส่เฮาอีหยังหั่นนะมันจะบ่ได้มีการย่อยอย่างดีนะมันจะเฮ็ดให้เป็นอันตรายต่อไส้เป็นมะเร็งเป็นนั่นเป็นนี่ในขั้นต่อไปถ้าว่าเฮากินแบบที่บ่มีกากใยหลายหั่นนะจะมันจะบ่ซวยเรื่องลำไส้ตัวนี้ไฮไฟเบอร์นี่จะต้องมีกากใยนี่3กรัมต่อเสิร์ฟ1เสิร์ฟ1เพิ่นจะเขียนบอกดอกว่าเสิร์ฟ1มีเท่านั้นเท่านี้มีเท่าใดแล้วก็ very high fiber หั่นแม่นจะต้องมีกากใยนี่6กรัมอยู่ในแต่ละเสิร์ฟคันว่า no added sugar หมายความว่าบ่เติมน้ําตาลหั่นหมายความว่าบ่เติมน้ําตาลใส่ในการผลิตหั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นหั่นบ่ได้เอาน้ําตาลเติมน้ำตาลนะเด้อบางเพิ่นบ่ได้เขียนว่า sugar ได้บางเทื่อเขียนอยู่ sugar บางเทื่อเขียนแบบนี้เขียนว่า sucrose fructose honey หรือว่า glucose พวกนี้เป็นน้ำตาลเมื่อไหร
1: ่หวานบ่เนาะ
0: เป็นน้ำตาลหมดแต่เพิ่นบ่ใส่คำว่าน้ำตาลเพิ่นอยากลืมตาเฮาหั่นนะเฮาว่าบ่มี sugar ได้นี่คิดแท้ว่าโอ้ sucrose glucose มันก็แม่นคือกันยังได้ก็ดีผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีน้ำตาลธรรมชาติเส้นได้มากไม้และแม่นแต่ในนมมากไม้บางอย่างเนาะอู้น้ําตาลสูงเป๊ะจักฮู้บ่แม่นหยังมักม่วงปลาโทกินน้อยนึงน้ําตาลสูงปี๊ดเลยแหละขนาดถ้าว่ามักทุเรียนนี่คือสิสูงคักที่จริงไปที่4เพิ่นได้เออฮักบ่แม่นหมายความว่าเหมือนเนี่ยให้บนประธานได้ยินได้แลนไปแคปไปซื้ออันมักทุเรียนมากินเด้อแต่ว่าให้ฟังว่ามันก็มื้อใดที่ดวงดาวอดบ่ได้กินมักทุเรียนหั่นนะอันเอื้อยเพิ่นซื้อมาแล้วเพิ่นให้ร้อนนึงหั่นนะโอ้ยอยากแฮงก็ไปกินน้ําเพิ่นหั่นนะเพิ่นก็บ่ให้หลายดอกเพิ่นว่าย่านผิดประวานหั่นนะแล้วก็วิธีแก้แม่นหยังบ่กวดน้ําตาลหมายความว่ามันสิพึ่งขึ้นจนว่าเข็มมันบ่อยู
1: ่อันนี้เป็นการดีเพราะเฮาบ่กวดแล้วเฮาบ่เห็น
0: แต่ยังได้ก็ตามคือยังเฮาฮู้หั่นแหละเนาะอันเฮาต้องระวังว่ามากไม้บางอย่างมันมีน้ําตาลในตัวมันเองเพราะฉะนั้น การที่ว่าบ่มี no sugar no added sugar หั่นบ่ได้หมายความว่ามันบ่มีน้ําตาลใดมันบ่ได้แม่นว่า low in kilojoules มันอาจจะมีน้ําตาลในตัวมันเองคันตัวว่า reduce salt ก็แปลตามเว้าหั่นล่ะ หมายความว่าเพิ่นใส่เกลือแต่ว่าใส่น้อยลงเพิ่นจะใส่น้อยลงแต่ 25% เท่านั้นของการที่เพิ่นใส่ในปกติ
1: ม
0: ี
1: หล
0: าย
1: มีแต่โซเดียมซื่อว่า
0: sugar free นี่แม่นหมายความว่ามีน้ําตาลน้อยแต่ก็บ่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอาหารที่บ่แม่นว่าสิกินได้ตามอกตามใจหั่นนะเนาะคันเพิ่นว่าชูเกอร์ฟรีแม่นเพิ่นบ่ได้ตื่มใส่ซื่อๆหั่นนะแล้ว reduce fat เนี่ยก็คือกันหมายความว่าลดน้ํามันหั่นลงแต่ว่ายังใส่อยู่นะอาจจะลดลงน้อยนึงหั่นนะ lightor light มันเขียน lite นะหรือว่าเขียน light light ตัวนี้หั่นหมายความว่าเพิ่นลดปริมาณน้ำมันหั่นลง
1: น้ำมัน
0: เออแต่ว่าก็อาจจะใส่อยู่เพื่อให้มันมีรสชาติกินมันจังแซ่บเด้เนาะมีน้ำมันมีหยังหั่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ได้เบิ่งคือกันว่าตัวนี้หั่นแม่นคันว่าไลท์มันก็ดีกว่าตัวฟูหั่นแหละว่าซั่นซะกันดีกว่าน้อยนึงแล้วคอเลสเตอรอลฟรีออโลคอเลสเตอรอลนี่เฮาต้องเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่พบได้อยู่ในอาหารบางชนิดเป็นที่มันจะพบได้อยู่ในอาหารที่ว่าเป็นของสัตว์หั่นนะที่ผลิตด้วยสัตว์ที่ว่าสัตว์เฮ็ดออกมาจากตับหั่นนะมันมาออกมาจากตับเดคอเลสเตอรอลนี่ของ is produced in the liver ของสัตว์หั่นนะแต่ว่าอย่างเด็กก็ตามมันก็มีอยู่ในคอเลสเตอรอลนี่มีอยู่ในบ้านผักแต่อยู่ใน plant เหลือเสืออย่าลืมว่าคอเลสเตอรอลฟรีหั่นบ่ได้หมายความว่า fat free หรือว่า low หรือว่า saturated fat เพราะ fat มันก็มีหลายแบบแบบกินแล้วมันมาอังอยู่ในเส้นเลือดแบบกินแล้วมันไหลออกไปเลยมันบ่อังในเส้นเลือดโดยเฉพาะคือโอลิฟออยล์หั่นส่วนแล้วมันจะบ่อังมันจะบ่อังอยู่ในเส้นเลือดเฮาล้างหั่นได้เฮาล้างถ้วยเฮาฮู้เนาะถ้าเป็นน้ํามันพืชน้ํามันสัตว์หั่นนะมันจะล้างยากถ้าเป็นโอลิฟออยล์น่ะพัดไหลออกลุดๆนะมันก็อยู่ในท้องเฮามันก็คือสิคือแบบเดียวกันเอาเฮาจะเว้าซํานี้ซะก่อนว่ายาไปลงเสื้อคําโฆษณาที่เพิ่นเขียนอยู่หั่น มีแต่ว่าเฮาก็เบิ่งเบิ่งเอาเอง
1: พยายาม
0: พยายามแล้วบ่กินหลายแล้วบ่ตื่มน้ำตาลบ่ตื่มเกลือคือกันกับอาหารของฝรั่งเพิ่นจะมีเทเบิลโซชเด้เอาเกลือมาตั้งอยู่โต๊ะหั่นอีกโอ้ยอันนั้นใครแน่เราบ่บอกอันนี้แล้วแต่ว่าบ่ตั้งอยู่โต๊ะก็จริงแต่ว่าในปลาแดกในน้ำปลาในกะปิเอาใส่ลงไปตำบักหุ่งหั่นเออก็ถือว่าเค็มแต่อันนี้เนี่ยว่าเค็มนี่ก็โซเดียมนี่ก็ห่วยเฮ็ดให้บ่คนมีแต่ว่าบ่กินน้ําตาลเพิ่นฟาดเค็มหั่นนะขอให้หมดทุกคนพยายามหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างการไปซื้อสิ่งซื้อของก็ซื้อให้ได้ด้วยความสลาดเฮาอ่านป้ายดีๆว่าเฮาจะซื้อแบบใดเจ้าขอฝากฟัง
1: เพลงเนาะฟังเพลง 99.9

0: 99.9
1: แม่ละมนมวนนอกจากทีมงานวิทยุเราจำปาขอบใจหลายๆที่รับฟังรายการวิทยุพวกเราทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเป็นประจำเนาะเราจำปา FM ก่อนจะไปล้มกันเรื่องอื่นก็มีคำขวัญป๊อปอัพขึ้นมานี่เพิ่นว่าจังซี่เนาะเพิ่นว่าจำไว้เด้อลูกๆทั้งหลายเนาะดาวเต็มฟ้าแต่บ่ฮุงทอเดือนคนเต็มบ้านเต็มเมืองก็บ่มีไผสิฮักจริงและจริงใจเท่าพ่อแม่อ้ายน้องของเฮานี่แหละเพิ่นว่าซั่นเนาะไผฉะนั้นไผยังมีพ่อแม่อยู่นำก็จะเป็นโชคดีหลายที่สุดแล้วเลี้ยงไผก็บ่ทอเลี้ยงพ่อกับแม่ให้ดีถ้าคนในเฮือนยังบ่อิ่มอย่าหาเรื่องไปเลี้ยงคนอื่นเพิ่นว่าซั่นนี่ก็เป็นคำขวัญเนาะเว้าให้คิดเจ้าม่วนๆจากทีมงานวิทยุลาวจำปาเรื่องข้อค้างข้างค้าที่ว่าครับเจ้าเคยได้เว้ามาก่อนต้นรายการนั้นเว้าเรื่องเศรษฐกิจเนาะบ้านเฮาเมื่อกี้ก็เว้ามาแล้วเรื่องไปท่องเที่ยวเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องอันนั้นอันนี้คันแม่นปรับปรุงเนาะเรื่องเงินอันนึงอันสำคัญที่สุดคันว่านักท่องเที่ยวเข้าไปก็ต้องมีความปลอดภัยรับประกันจังซั่นจังซี่เนาะก็แม่นได้ว่ากันนั่นแหละตามเบิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้โอ้ยบ่จักสุมปุ๊ดสุมปุ้ยก็คือยังข่าวดังหายแห้งวังหลังๆนี่ก็แม่นมี2คนลาวไปปุ้นห้านค้ำเนาะอยู่ทางเหนือเพิ่นน่ะคนไทยแต่แน่ได้ก็หนีบ่รอดเนาะคงกรรมคงเกียรติเพิ่นก็จับได้แนวได้ก็ตามอันแนวมันบ่ดีนี่ก็แม่นอยู่ว่าบ่มีผู้ใดอยากเฮ็ดดอกแต่บางเทื่อสิเป็นซูวูบบ่หรือว่ามันตั้งใจบ่อีหยังก็มีเด้ก็มีคำขวัญนึงเพิ่นว่าคนเฮ็ดผิดบ่แม่นคนชั่วอันนี้แม่นคำสอนของท่านสุภานุวงศ์เพิ่นว่าซั่นคนที่เฮ็ดผิดนั่นบ่แม่นคำชั่วคนชั่วแต่คนที่ชั่วหั่นแม่นไปเฮ็ดผิดอีกเทื่อ2หรือเทื่อ3นะเพิ่นว่าจังซั่นก็เอามาศึกษาเบิ่งกันล่ะสิมีความจริงซําใดเว้าเรื่องเศรษฐกิจบ้านเฮาคันในความคิดความเห็นของข้าพเจ้าคือเพิ่นเว้าออกมาว่าคนเฮาไปยังจังค่อยอยากไปตั้งประเทศไปเฮ็ดรายเหตุการณ์นะเงินนะครับก็ย้อนอย่างนึงระบบเฮาบ่ทันได้เงินบ่พอใช้บ่พอจ่ายหาขึ้นมาหาบ่อีหยังบ่กุ้มมันล่ะว่าซั่นซะเพิ่นจังค่อยดิ้นรนแล้วมันก็มีเหตุผลหลายอันหลายแนวจุดใหญ่รวมที่เฮาฮู้กันก็เพิ่นว่าประเทศที่เจริญหรือว่าสิก้าวหน้ามีอย่างนั้นเรื่องความฮู้ความสามารถมาตรฐานความเก่งกล้านี่นะมันต้องได้มาตรฐานมันจึงค่อยสิปล่อยไปไว้คือความคิดของข้าพเจ้าเห็นเนาะคือทางจีนหลายคนว่าประเทศจีนเป็นอย่างค่อยไปไว้แท้ตะกี้หั่นแม่นก็คันสิว่ามันคนโซตอนสงครามโลกมีอย่างเพิ่นว่าอันนี้อ่านตามประวัติศาสตร์แต่ตามข้าเจ้าเขียนออกมาท่านสีจิ้งผิงขึ้นมานี่เพิ่นทุ่มเงินเรื่องค้นคั่วทุ่มให้นักค้นคั่วนักเรียนนักศึกษานี่ให้มีความรู้ความสามารถจังค่อยข้าพเจ้าจังค่อยมาเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างเช่นนี้ไปไวอย่างซั่นใดมาอิงใช้กับประเทศนี้ก็คือกันเพิ่นส่งเสริมการทําการเรียนผู้ใดฉลาดเพิ่นย่องเพิ่นย่อเพิ่นให้เพราะง่ายๆคือมาเห็นหลานน้องโพลีนเองนี่แหละเป็นเฮียนเก่งอยู่ในโรงเรียนเนาะตอนมอบไปประกาศศนียบัตรนั้นผู้อีหยังหัวหน้าของโรงเรียนอื่นมานั่งเฝ้าออกเพราะอยากขอให้เราได้ไปเรียนโรงเรียนที่เจ้าควบคุมอยู่หั่นเนาะเพื่อให้ได้มีชื่อเสียงเนาะอันนั้นที่ข้าพเจ้าอยากเว้านี่มันเรื่องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถอันนี้มันจำเป็นที่สุดถ้าว่าเฮาอยากเจริญก้าวหน้าเด้คือข้าพเจ้าเห็นมาเนาะแต่ก่อนก็มีเว้าง่ายๆว่าอดีตผู้แทนหลายคนอยู่ลาวเพิ่นก็มาเว้าว่าบ้านเฮามีหลายชนเผ่าเนาะแล้วบัดนี้เรื่องการศึกษานี่เว้าง่ายๆว่าพ่อแม่ของข้าพเจ้าหั่นที่ข้าพเจ้าเกิดขึ้นมาฮู้ได้ยินเพิ่นเว้าว่าหลายคนอ่านบ่ได้เขียนบ่เป็นหมายความว่ากึกหนังสืออันนี้เพิ่นจะค่อยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันใดที่เจริญได้มันก็ต้องได้มีการเรียนรู้คันบ่ได้หนังสือเฮาก็บ่ฮู้จักสิไปเรียนอันอื่นใดต่อไปฉะนั้นปัญหานั้นเฮาก็เห็นแก้มาตกไปซะเว้านี่อาจสิเป็นน้ําท่วมทุ่งแต่ว่าความจริงนี่มันเป็นจังซั่น น้องเซน
0: เจ้าว่าเรื่องการไปเฮ็ดที่เวียกอยู่ต่างประเทศนี่นะซึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่สปป.ลาวในปัจจุบันนี้เพิ่นเอิ้นว่ามันเข้าสู่สิว่าระบบก็บ่แม่นเหตุการณ์สภาพการสมองไหลเพิ่นเอิ้นสมองไหลหั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นมันสมองของประเทศชาติหั่นไหลออกเบิดบางคนก็เรียนจบมหาลัยได้ปริญญาตรีปริญญาโทอีหยังก็ตามแต่หาเวียกในประเทศบ่ได้ล่ะออกไปเฮ็ดเป็นเวียกแรงงานอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู
2: ่เกาหลี
0: แต่ออกไปแบบถูกต้องได้แบบว่าเป็นระบบอย่างดีหั่นนะหมายความว่าวิชาเรียนที่เรียนมาบ่ได้ใช้เลยก็สมองไหลออกแต่ว่าอันนี้บ่แม่นเกิดขึ้นแต่กับสปป.ลาวเด้อค่ะพระเจ้าจะให้ตัวอย่างประเทศนึงคือประเทศฟิลิปปินส์อันนี้เป็นมาแต่โดนรายได้เข้าประเทศสูงสุดในฟิลิปปินส์หั่นเนาะตามที่ข้าพเจ้าฮู้ได้อาจจะบ่ทันได้อ่านคักแน่แม่นรายได้ที่ส่งมาแต่ต่างประเทศจากลูกหลานจากผัวจากเมียจากพี่ๆน้องๆที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศส่งเข้ามาฟิลิปปินส์ส่งเข้ามาให้ฟิลิปปินส์แล้วก็อยู่ในประเทศลาวเฮาเองหั่นน่ะมาฮอดจุดหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหยุดแล้วมาฮอดจุดหนึ่งหั่นเงินหลั่งไหลเข้าประเทศเว้าเป็นอาทิตย์ใดเป็นหลายคันเว้าเป็นเดือนก็เป็นร้อยล้านบ่มีหยังแต่ก่อนก็เว้ากันเป็นล้านๆแม่นคนที่อยู่ต่างประเทศส่งเข้าไปในประเทศบ่แม่นคนลาวเด้อบ่แม่นลาวลุ่มแม่นลาวสูงเป็นชนเผ่าม้ง
2: แม่นแล้ว
0: โอเคอันนี้จะขอเว้าให้ฟังว่าเงินที่อยู่ต่างประเทศส่งเข้าไปติก่อนอยู่สหรัฐอเมริกาพวกเพิ่นบ่แม่นออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแต่ว่าคนอยู่คนส่วนลาวเผ่าม้งที่อยู่ต่างประเทศหั้นส่งเงินเข้าไปค้ำจุนครอบครัวเขาเจ้าอยู่ในเมืองลาวจึงว่าเกิดมีตลาดลักหา12หั่นเด้
2: เฮาอย่างเห็นกัน
0: โอ้ยบักใหญ่ๆ
2: เป็นตลาดลักหา12
0: เออหั่งมีปานใดพวกก่อนน่ะส่วนเผ่าม้งหั่นแล้วเขาเจ้ามานี่เขาเจ้าก็ร่วมกันเป็นครอบเป็นครัวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ในออสเตรเลียเองก็ไปปลูกมะกล้วยขายเด
2: ้
0: อยู่ทางภาคเหนือเด้ก็ลังหนีออกจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เฮาอยู่ทัสเมเนียอยู่ทางนั่นควีนส์แลนด์ส่งขายออกต่างประเทศจนฮอดยามเก็บเกี่ยวกับคนลาวเฮาไปเป็นกิโลไปเป็นกุลีแบกกล้วยให้ได้ไปเฮ็ดเวียกเลเบอร์ได้โอเคอันนี้ก็เว้าให้ฟังว่าเหตุการณ์อีหยังบ่แม่นสิว่าเกิดขึ้นอยู่แต่สปป.ลาวเฮาเบิ่งทั่วในเขตอาเซียอาเซียนประเทศเอเชียเกิดขึ้นทั่วโลกปัจจุบันนี่มันแม่นหยังปัจจุบันมันแม่นประเภทเอาตัวรอดเป็นยอดดีเนาะสิให้ว่าโอ้ยฮักชาติเด้อต้องอยู่เด้อบ่มีอันเขาบ่มีน้ํากินเขากับ
2: เฮายังมีนาทีนึงเน
0: า
2: ะ
0: เจ้านาทีนึงก็เลยว่าขออันอําลาท่านผู้ฟังไปซะเนาะเฮาก็เว้ามาแต่ว่าอันขอให้เป็นเอาไปเป็นความคิดว่าพอเฮาเริ่มคิดหลายจะเว้าน้อยลงพอเฮาเริ่มคิดน้อยจะเว้าหลายขึ้นพอเริ่มคิดบ่ออกก็จะบ่มีความเว้าปานใดเว้าวกไปวกมาแต่พอเฮาเริ่มปงก็จะบ่เว้าหยังเลยอ้าวไผอยากว่าหยังก็ว่าสาธารณะแล้วก็เพิ่นเลยแปลว่าน้องดาวนี่บ่ได้มาจัดรายการวิทยุล่ะเพราะว่าเริ่มปกแล้วบ่ได้เว้าหยังเจ้าก็ให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหลายๆพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี
2: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็พบกันอีกอาทิตย์หน้าเจ้าขอให้รักษาสุขภาพเนาะ
1: แม่นล่ะอันนี้แม่นสําคัญที่สุดเนาะรายการของพวกเฮาก็มาใกล้สิฮอดนาทีสุดท้ายแล้วยังอีกนาทีเดียวนึงเฮาไปเข้าทางรายการสถานีของเพิ่นแล้วก็ฟังรายการต่อไปเนาะก็อื้อมันก็ขอความขอบใจที่รับฟังรายการมีหยังก็อดล้มกันได้เนาะอาทิตย์นี้นี่นึกว่าแม่นหนุ่มใหญ่ไฟแห้งท่านดันในเพิ่นอยากมาห้องทรงแต่ว่ามาบ่ได้ก็คิดว่าอาทิตย์หน้าคือสิได้พ่อกับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิมีเรื่องดีๆข่าวดีๆมาเว้าสู่ฟังขอกันไว้ก่อนเนาะถ้าผู้ใดอยากติดตามเรื่องว่าท่านดันในสิมาเว้าหยังก็อาทิตย์หน้าเฮาจึงค่อยมาเว้ากันเนาะฉะนั้นขอความขอบใจที่รับฟังรายการขอให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงมีแต่อายุวันโนสุขังพลังซื้อได้คลายมานกินแซ่บนอนรับอย่าสุเก็บอย่าสุไข่ขั้นโชคดีแล้วก็อย่าลืมทีมงานได้เนาะบ่หยังเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ตื่นมื้อเช้าหั่นจอกกาแฟอุ่นๆเนาะมีอีหยังขนมเค้กแซ่บๆเนาะมาเป็นความดีบรรยากาศเนาะอากาศนี่ก็คิดว่าคือจะไปได้ดีแล้วเรื่องมันก็คือว่าแต่ต้นรายการนั่นน่ะมันอากาศหนาวคือว่าสิเริ่มวิดๆไปละแต่ว่าเรื่องการไปท่องเที่ยวไปจัดกรุ๊ปจัดหยังก็คือสิ ดำเนินต่อไปจังค่อยรายการเฮาจังค่อยสิมาโอ้ล้มมอบให้ทางคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเอ้าเข้าทางรายการสถานีแล้วพบกันอาทิตย์หน้าขอขอบใจ
3: If you're an adult who has difficulties with reading, writing or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news.It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help. 1300 655 06. Go on, take the plunge.
4: In 20 meters, turn left.
5: You don't always like doing what you're told.
4: I said left.
5: But driving in floodwater, you know better than that.
4: Dangerous conditions ahead. Calculating new route.
5: Even a few centimetres of floodwater can get you into trouble. So stop, turn around, find a safer way.
4: You have reached your destination safely.
5: Remember, drive through a flood, you could be gone in a flash. Brought to you by the New South Wales SES and NRMA Insurance. Find out more at stormsafe.com.au.
6: You were the smallest on the field, but you had the biggest heart. You went off the rails for a while.But you battled your way back on. You blew all your wages again, but now you've got someone to talk to. Getting help for problem gambling takes guts, but you've already got them.
7: Gambling Help has proven tools and services that have helped thousands of people just like you get their lives back on track. Contact us free on 1800 858 858 or visit gamblinghelp.nsw.gov.au.
6: You're stronger than you think.
8: If you're aged between 45 and 49, this news could save your life. You can now opt into the National Bowel Cancer Screening Program and get a free test kit, which up to now only eligible Australians 50 to 74 could get. Bowel cancer is Australia's second deadliest cancer, but over 90% of cases are treatable if diagnosed early. So start screening earlier. Search Australian Government Free Bowel Kit and order yours today. Brought to you by the Jodie Lee Bowel Cancer Foundation.
9: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
10: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
9: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.
11: So, is there any questions? So you know it all.